0: F มีความสุขทุกวันนะครับเมื่อบทเพลงที่คุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
1: ้เวลาของ Green News นะคะเรากลับมาเจอกันค่ะกับดิฉันสุทินาทองชื่นเกาหลีใต้ค่ะเตรียมจัดตั้งกองทุนเซมิคอนดักเตอร์ในวงเงิน5ล้านล้านวอนนะคะเพื่อสนับสนุนบริษัทผู้ผลิตวัสดุชิ้นส่วนอุปกรณ์แล้วก็บริษัทออกแบบชิปแบบไม่ต้องมีโรงงานผลิตโดยรัฐบาลจะจัดสรรสินเชื่อเพื่อการค้าสำหรับซัพพลายเออร์เพิ่มอีก5ล้านล้านวอนเพื่อที่จะเร่งขยายฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่ทั่วประเทศคือมาตรการนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมกะโปรเจกต์เซมิคอนดักเตอร์ของประธานาธิบดีอีเจบยองซึ่งเปิดตัวไปช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยรัฐบาลเกาหลีใต้นะคะวางการขยายกำลังผลิตเซมิคอนดักเตอร์ให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมที่สำคัญเพื่อที่จะรองรับความต้องการชิปที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากฐานการผลิตเดิมอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการในอนาคตค่ะช่วงหน้ายังเจอกันอยู่8โมงเช้าเดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

0: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: สวัสดี Green Morning Show และสวัสดีอ้อมค่ะ
2: สวัสดีคุณหันสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
1: How are you
2: ก็ดีนะคะเห็นไหมแล้วก็ตามด้วยเสียง
1: แล้วก็ตามด้วยกันกับแอมใส่นิดนึง
2: นิดนึงแต่ว่าใส่แมสไม่ต้องห่วง
1: เอาเอาเราไม่สบายเหรอนิดนึงป่ะ
2: สู้มาสู้อยู
1: ่อ๋อ
2: สู้อยู่สู้ต่อ
1: โอเค
2: โดบวิตามินยับเลยสู้อยู่สู้ต่อเพราะนี่มีเพิ่งมีเพื่อนเป็นโควิดครั้งที่หนึ่ง
1: อ๋อเหรอ
2: เพื่อนฉันเป็นครั้งที่หนึ่งมาสองคนละ
1: อืม
2: ตอนนี้เป็นครั้งที่หนึ่งมาสองคนแล้วก็ดูสุดโทรมอยู่
1: เธอไปกี่ครั้งแล้ว
2: อย่านับยังไม่เคย
1: เอายังเหรอ
2: เออ
1: ว้าว เหมือนกันไม่เคยเหมือนกัน
2: เออนั่นแหละ
1: เออยังไม่เคยเลย
2: เพราะฉะนั้นไม่ต้องไวพอย
1: แต่ไม่ได้แบบว่าอยากจังนะ
2: ป่าว
1: ไม
2: ่
1: ม
2: ี
1: ใครอยากป่วยหรอกแต่เขาแบบเออก็ระวัง
2: ไม่มีใครอยากป่วยอีเวนต์เป็นหวัดยังไม่อยากเป็นเลยเพราะว่าหวัดบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไงแล้วมันก็ทำให้อึดอัดใช่ไหมฮะ
1: จะช่วงนี้เหมือนมีคนเป็นหวัดใหญ่เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะ
2: ใช่เขาเลยบอกว่าคือยังไงซาเขาก็อยากให้ไปฉีดวัคซีนนะสำหรับใครที่ฉีดได้เขาก็อยากให้ไปแต่ถ้าใครรับความเสี่ยงได้ว่าถ้าตอนเป็นมันอาจจะเยอะหน่อยก็รับไปแต่เขาแนะนำว่ายังไงซาผู้ป่วยหรือว่าคนที่มีแบบเจ็ดความเสี่ยงก็ยังให้ฉีดอยู
1: ่
2: ก็ที่บอกว่าตอนที่อ่านไม่อยู่ใช่ป่ะเพื่อนอ้อมเป็นโควิดเจ็บคอมากเจ็บเหมือนบนบอกว่ามันจะตายอ่ะส่วนอีกคนนึงล่าสุดเป็นมา5วันเริ่มไม่ได้กลิ่นแล้วเพิ่งไม่ได้กลิ่นนะคือแบบไข้สูงมากนี่ก็เลยกลัวไงเพราะแต่ละคนพอเป็นครั้งแรกแล้วแบบมันบอกเลยว่า
1: ดูแรงอยู่ใช่ไหม
2: มันดูแรง
1: มันก็อยู่ที่เจอสายพันธุ์ไหนครับไปเนาะมันก็ดูแบบ
2: ตอนนี้มันเหลือสายพันธุ์เดียวแล้วเนาะ
1: ผมไม่รู้มาดูแบบ variety
2: ตอนเมื่อก่อนอาจจะ variety แต่ตอนนี้มัน
1: จนเลิกจำชื่อสายพันธุ์ไปแล้วเพราะมันเริ่มแบบยาวอะ
2: ถูกจำสายพันธุ์ดีกว่าแล้วก็ไปหาที่กิน ทั้งเราก็ตลกกินอาหารตลอดเวลานะ
1: แต่เมื่อวานนี้แบบแน่นดีนะผมก็แบบแฮปปี้นะผมก็ออกไปทานข้าวกับคุณแม่กับครอบครัว
2: เป็นยังไงบ้างคะต่อคิวยาวไหมฮะ
1: ไม่เราก็จองไว้สี
2: ่อ๋อคุณจองไว้เรียบร้อย
1: จองไว้แต่ผมก็ไม่ได้เลือกร้านที่แบบชุกชุมอะอุ้ยใช้คำชุกชุมเนาะ
2: อันนั้นยุง
1: ไม่ได้เลือกร้านที่แบบเนืองแน่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบก็ไปตามห้างไปอะไรอย่างเงี้ยแหละเขาก็แบบอุ้ยแต่รถติดเราก็เลยแต่เป็นความรถติดที่ผมไม่หงุดหงิดนะผมรู้สึกว่า
2: ทุกคนพากัน
1: เออเป็นความรถติดที่ผมรู้ว่าโอ้ดีใจแทนเข้าใจป่ะ
2: แทนใครแทนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าแทนห้าง
1: ทั้งหมดเลยผม
2: แปลว่าเศรษฐกิจมันออกมาขยับตัวไม่ใช่ว่าวันหยุดแบบนี้และยังนิ่งนอนกันอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าตอนแรกมันก็มีการพูดว่าแบบหรือสั่งมาทานที่บ้าน
2: ค่ะ
1: ไม่รู้ป่ะหรือแบบหรือทานที่บ้านผมแบบไปเถอะออกไปเถอะออกไปเถอะไปช่วยกันอย่างเง
2: ี้
1: ยผมแบบเฮ้ยถ้าเทศกาลขนาดนี้ออกได้แต่ไม่ออกเพราะอะไรกลัวรถติดเฮ้ยอย่ากลัวอยู่ประเทศนี้อยู่เมืองนี้อย่ากลัวรถติดเลยไปเถอะ
2: ใช่ที่คุณอ่านพูดถูกอยู่ประเทศนี้อยู่เมืองนี้อย่ากลัวรถติดเลยเพราะมันติดอยู่แล้ว
1: ใช่อ
2: ย่าไปกลัวมันเป็นติดเป็นปกติ
1: แต่ว่าถ้าพูดถึงความเป็นมหานครเมโทรโพลิแทน
2: เราโอเคอยู่นะ
1: และทุกผมยังไม่เคยเจอเมโทรโพลิแทนไหนไม่ติดเลย
2: คือโตเกียวเนี่ยเคยรู้สึกสบายรถไม่ติดเยอะตอนนี้ก็เวลคัม
1: ติด
2: นั่งแท็กซี่ไม่ไหว
1: ถูกไป LA ที่กลับมาติดมาก
2: ค่ะ
1: ผมกดแค่แบบนิดเดียวเองอะดูแบบระยะทางแค่ประมาณ30ไมล
2: ์30ไมล์เลสเซไม่หา50กิโล
1: เออเกือบชั่วโมงครึ่งติดปะล่ะติดมาก
2: ก็เออแต่บ้านเราทำสถิติได้ชั่วโมงครึ่งจากอโศกไปสยาม4กิโล
1: เธอไม่ต้องไปถึงสยามก็ได้เอาแค่อโศก เอาเส้นเดียวเลย หัวอโศกไปท้ายอโศกเนี่ย
2: วันที่ติดอ่ะสับขาเดินเร็วกว่านะ
1: จริงเจริญสติได้เลย
2: สติอาจจะไม่เจริญถ้าตอนที่พื้นยังไม่ทำตอนนี้พอพื้นทำแล้วเจริญสติได้นะคะ
1: ได้ไหมเดินโอเคไหม
2: เดินโอเคอยู่แต่ก็ยังไม่เข้าใจนะยังไม่เข้าใจอยู่ว่าทำไมเขายังไม่มาเก็บหลุม ฝาท่อยังไม่เก็บเลยแล้วกลายเป็นน้ำขัง
1: แล้วมันเป็นหลุมไหม
2: คือมันเป็นเหมือน
1: มันแค่หรือมันแค่ไม่เท่ากัน
2: เนอะๆมันเหมือนตรงนั้นน่ะโบเห็นใช่ป่ะมันจะต้องมีฝาปิดหรืออะไรสักอย่างไม่ปิดเป็นระยะเต็มเลยอ่ะ
1: แต่ไม่ได้เป็นอันตรายแบบคนตกได้ใช่ไหม
2: ตกได้ค่ะเพราะมัน
1: เหรอ
2: ตกแต่ไม่มีอะไรเพราะว่าความลึกมันราวๆประมาณไม่เกิน7เซน
1: อ๋อโอเคโอเค
2: แต่ว่ามันเป็นแผงเลยนะเหมือนแบบ3คูณ2บล็อกอ่ะ
1: อ่ะโอเคเขาคงกำลังรออะไรสักอย่างนึง
2: แต่รอมาเป็นเดือนแล้วนะแล้วน้ำขยะมันลงไปขังไงบางจุดน้ำขยะลงไปขังก็อาจจะไม่หอมสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับผม
2: คุณผู้ฟังบอกว่าคลึกครื้นจริงๆค่ะถามจากเจ้าของร้านบอกซึมๆมาสักพักก็ดีใจด้วยที่เศรษฐกิจเมื่อวานเนาะ
1: ใช่ใช่
2: บรรยากาศน่าจะดีแหละ
1: ผมตั้งใจเลยนะผมสั่งพวงมาลัยผมสั่งดอกไม้คือตั้งใจสั่งเลยอ่ะไทยพักคือแบบว่าเอาฉันหน่อยเอาให้มันหมุนกันไปแบ่งๆกัน
2: แล้วเรือคุณมีอะไรไหม
1: ก็โอเค
2: แจกอะไรไหม
1: แต่ว่าเรือก็ไม่ปกติ
2: แบบว่า
1: แม้แต่ในยามนี้นะฮะนักท่องเที่ยวเศรษฐกิจก็ยัง
2: น้อยลงป
1: ่
2: ะ
1: โหอย่าถามว่าน้อยลงป่ะ
2: สมมติถ้าปกติ
1: น้อยลงมาก
2: สมมติถ้าปกติวันแม่ความคึกคักให้กับเท่ากับร้อย
1: ก็อ๋อไม่สิเธอต้องไม่นับเทศกาลสิ
2: ถ้าไม่เทศกาล
1: มันแค่พยุงชีวิตได้แต่ถ้าเอาวันทั่วไป
2: เอาวันทั่วไปอ่ะ
1: ผมว่าถ้าวันทั่วไปเหรอหายไปครึ่งอย่างน้อย
2: จากร้อยเหลือ50
1: อย่างน้อยนะ
2: อย่างน้อยฮะ
1: อย่างน้อยนะ
2: นะแปลว่ามากกว่านั้นได้นะคะ
1: ครับ
2: คุณฟังถามพี่อ้อมครับเที่ยวญี่ปุ่นคนเดียวฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างครับเคยไปกับครอบครัวตอนนี้ไม่มีแล้วเลยจะไปคนเดียวมันก็จะเป็นความแปลกใหม่ค่ะโดยเฉพาะความรู้สึกถ้าเราแบกความแตกต่างไปอย่างแบบจับจ้องมันอ่ะพร้อมเคยเดินทางคนเดียวแบบวันที่อกหักอันนั้นพูดจริงนะแล้วมันจะเหวอๆหน่อยแต่เชื่อไหมมันคืนพลังบางอย่างให้เราเซลฟ์เอสติมจะสูงขึ้นเพราะเราจะภูมิใจที
1: ่
2: เราทำได้และเราก็ทำได้แต่ต้องยอมรับนะคะทุกอย่างมันมีขึ้นและมีลงในบางจังหวะที่เกิดอะไรที่มันเป็นปัญหาเบาๆเราอาจจะรู้สึกว่าถ้ามีครอบครัวหรือคนคนนั้นอยู่ด้วย มันจะง่ายกว่านี้สินะอะไรเงี้ยมันจะหลอกหลอนเป็นระยะแต่เชื่อเถอะว่าเราจะทำได้แล้วพอเราทำได้สิ่งที่เราได้กลับมาคือความรู้สึกอิ่ม
1: ครับแต่ว่าผมก็จะพูดแบบเหมือนคนแก่นิดนึงแล้วล่ะผมก็จะแบบ
2: ว่า
1: ระวังอันตรายเข้าใจป่ะผมเรื่องอยู่คนเดียวได้เนี่ยใจผมกินข้าวคนเดียวดูหนังคนเดียวผมไปไหนคนเดียวได้หมดเลย
2: แต่
1: เราต้องยอมรับก่อนว่าแบบอุบัติเหตุบางอย่างบางสถานการณ์คนเดียวมันอันตราย
2: เพราะฉะนั้นน่ะ สิ่งที่ช่วยได้คือเช็คสัญญาณโทรศัพท์ให้ดีเพราะอ้อมเนี่ยพอไปถึงอ้อมคุยกับโทรศัพท์ก่อนเนาะดูว่าสัญญาณเราใช้ได้หรือเปล่าแล้วก็โรงแรมต่อให้เป็นผู้ชายเดินทางคนเดียวก็เลือกย่านนิดนึงเราอย่าท้าทายอะไรเลยอย่าท้าทายระบบเลือกย่านสักนิดนึงแล้วก็
1: ประกันการเดินทาง
2: ประกันการเดินทางเนี่ยต้องมี
1: มองข้ามไม่ได้เลยจ้ะ
2: ถูกไหมฮะอันเนี้ยต้องมีแล้วก็ล็อกห้องให้ดีอ่ะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วกระเป๋าย้ายห่างตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะคือมันเป็นสูตรสำเร็จปกติแต่ว่าไปได้คุณผู้ฟังแล้วถ้าไปญี่ปุ่นอ่ะเอาว่ามันไปได้ใช่ไหมพี่หันญี่ปุ่นไปได้
1: ไปได้อยู่แล้วแต่ผมสงสัยตรงคำที่บอกว่าณวันนี้เหมือนพูดเหมือนไม่มีใครเลยอ่ะจริงๆคุณบางครั้งเราแค่ไม่มีบางคนแต่เรารู้สึกว่าเราดันไปให้บางคนเป็นโรคทั้งใบเราก็เลยรู้สึกเหมือนว่าโรคทั้งใบไม่เหลือใครแต่จริงๆมันมีหรือเปล่าอ่ะ
2: อันนี้เราก็ไม่รู้
1: ไงไม่อยากเถียงก็เลยตอบแต่ว่าหรือเปล่าไป
2: อันนี้
1: คุณไปดูดีๆว่าชีวิตคุณยังมีคนอีกเยอะเอาง่ายๆถ้าคุณพูดขึ้นมาว่าคุณจะไปญี่ปุ่นเนี่ยนึกดีๆผมว่ามีคนอยากไปกับคุณ
2: แต่เขาอาจจะอยากไปคนเดียวก็ได้ไง
1: ใช่แต่ถ้าเขาอยากไปคนเดียวอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเขาพูดว่าเขาไม่มีคนไปด้วยผมว่าอีกเรื่องนึงนะ
2: แต่ก็ต้องเลือกคนไปอีกนะ การไปเที่ยวก็ต้องเลือกคนไปอยู่นะ ใช่ว่าแบบรักกันดีๆพอไปแล้วไม่ตีกันนะ
1: ครับผม
2: มันก็มีอยู่นะ
1: นะพูดถึงเรื่อง ไปได้ไปต่อนะครับกับน้องเนเน่นะได้เห็นไหม
2: เห็นแล้วแล้วฉันชอบเพลงนี้ด้วยนะ
1: ไอ้
2: เม
1: ดิว
2: ะ
1: อะไรมันชื่อเพลงอะไรไม่ใช่ history อะไรหรอ
2: historyแต่ไม่ถึงว่าวงมิวส์ใช่ไหม คือเอาว่าอันเนี้ยเล่นเข้าไปอีกอ่ะ คือตอนเล่นกับร้องนี่ไปอีกอ่ะ
1: ก็ล่าสุดนี้นะครับเขาประกาศรายชื่อท็อป44ของอเมริกาก็ทาเลนต์ซีซั่นที่21 อย่างเป็นทางการและก็มีชื่อของเนเน่รอยัลอยู่ด้วยนะครับก็หมายความว่าน้องเนเน่เข้าสู่รอบไลฟ์คอร์เตอร์ไฟนอลแล้ว
2: ไม่เข้าไม่ได้ไหมถ้าไม่เข้านี่ก็มีเครื่องอยู่นะ
1: ก็44แอคเขาจะแบ่งการแข่งขันควอเตอร์ไฟนอลเป็น4สัปดาห์สัปดาห์ละ11แอค ใช่เขาก็จะไลฟ์โชว์นะฮะเริ่มแล้วจนถึงเริ่มตั้งแต่18สิงหาเป็นต้นไป
2: ค่ะ
1: ครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ผลโหวตแล้วล่ะ
2: ซึ่งอันนี้เป็นผลโหวตอันนี้เฉพาะอเมริกาป่ะหรือว่าทั่วโลก
1: ผมไม่แน่ใจอ่ะ
2: คืออันนี้มันน่าสนใจ
1: ผมไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีอะไรแต่แบบสมัยตอนที่ผมเคยนั่งดูสดตอนอยู่ที่นั่นมันจะเป็น1800นะหนูอ่ะก็1800อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้ดูนานแล้วล่ะ
2: ซึ่งเท่านั้นน่ะมันเฉพาะ1800น่ะเราอยู่นอกประเทศเรากดไม่ได้ไงถูกป่ะเนี่ยมันต้องเช็คอีกทีคุณผู้ฟังเช็คให้หน่อยดีฮะว่าเฉพาะคนที่พำนักอยู่ที่อเมริกาหรือเปล่าหรือว่าทั่วโลกโหวตได้เพราะถ้าทั่วโลกโหวตได้ประเทศไทยไม่เคยแพ้ชาติใดในโลกทางสายโหวต
1: ใช่
2: เราสู้สุดใจเราไปสุดนกวัว
1: ครับผมนะอ่ะให้กำลังใจและเชียร์กันต่อนะคะสำหรับน้องเนเน่นะครับ
2: พี่พี่อันพี่อันก็รบกวนเพื่อนๆ Green Wave ตอนนี้ค่ะเข้ากรุงเทพช่องทางด่วนมีอุบัติเหตุเลนขวาสุดช่วงหน้าดอนเมืองค่ะหลุดจากตรงนั้นก็โล่งขอให้ระวัดระวังด้วยนะคะ
1: โอเคขอบคุณครับครับผม
2: คุณผู้ฟังบอกว่าเรื่องถนนเมื่อสักครู่นี้เขารอฝาท่อที่ออกแบบสำหรับย่านอโศกหรือเปล่าครับเหมือนสีลมอ๋อท่อรุ่นนั้นเรามีหลายลายแล้วค่ะอันนี้ไม่ใช่ฝาท่อที่รออันนั้นแต่ไม่รู้ว่าฝาอะไรจริง
1: ๆ
2: ผมก็เที่ยวญี่ปุ่นคนเดียวครับพี่เตรียมพร้อมดีๆโอเคเลยครับ
1: ผมก็เคยไงผมก็เคยแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเป็นคนแบบนั้นแต่มันมีโมเมนต์ที่ผมเปลี่ยนใจ
2: ยังไง
1: พี่สาวผมป่วยในวันที่เขาเป็นคนแข็งแรงมากแล้วเขาก็ที่คนเดียวได้เหมือนกันนะแล้วตอนที่เขาป่วยแล้วเขาป่วยในระดับที่เขาขยับตัวไม่ได้ขึ้นมาแล้วผมบอก
2: มันมี
1: บังเอิญผมอยู่ด้วยไงแล้วผมก็เลยเห็นว่าแบบโหน่ากลัวมากเลย
2: เข้าใจ
1: พอมันมีอะไรที่เราไม่คาดฝันเกิดขึ้นอ่ะซึ่งโชคดีเรามีประกันเราสุดท้ายเขาผ่าตัดเลยนะฮะ
2: เหรอ
1: เขาผ่าตัดใหญ่แล้วเขาเกิดขึ้นที่ปารีสนะฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วเกิดขึ้นช่วงสงกรานต์คนไทยเต็มไปหมดเลยแต่ย้อนกลับไปตอนนี้ผมยังถามอยู่เลยว่าทำไมตอนนั้นทำไมตอนนั้นถึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นผมใช้เวลา2วันนะ48ชั่วโมงผมหาโรงพยาบาลไม่ได้ไม่ได้จริงๆแล้วผมยังถามพี่สาวผมอีกคนนึงว่าพี่เอคนแบบเราคำว่าคนแบบเราไม่ได้แปลว่าเป็นคนชนชั้นใดนะฮะแต่หมายความว่าเป็นคนที่
2: ยังพอ
1: เราเข้าถึงทุกช่องทางอ่ะเข้าใจว่าผมส่งข้อความถามผมใช้เวลาตั้ง48ชั่วโมงในการพาพี่สาวผมเข้าโรงพยาบาลหาไม่ได้จนสุดท้ายผมโทรเหมือนผมโทรแบบฉุกเฉินแห่งชาติแล้วนะยังหาคนมารับไม่ได้เลยแล้วสุดท้ายก็คือตอนที่มารับเขาเนี่ยเอาเปลมารับจากห้องเราอยู่ชั้น2เป็นตึกที่ไม่มีลิฟต์นอน Airbnb ตอนนั้นมัดเขาลงไปนะอ้อมเขาขยับตัวไม่ได้เลย แม้แต่ลุกขึ้นเตียงยังไม่ได้แล้วต้องมัดเพราะว่าต้องยกเขาแนวตั้งลงบันไดแล้วเข้าแอมบูเลนส์ไปคือโอ้น่ากลัวมากผ่าตัดแล้วก็ต้องอยู่ที่นั่นต่ออีกเดือนหนึ่ง ผมบอกกับแม่ผมเลยบอกมามีอันเข้าใจแล้วที่มามีบอกว่าอย่าเดินทางคนเดียวอ่ะ เพราะว่าในโมเมนต์นั้นพวกเราอยู่กันหมดนะ
2: มัน
1: เลยยังเอาไม่อยู่เลยผมก็เลยแบบโอเคเข้าใจแล้วล่ะ
2: คือมันต้องเตรียมใจไว้ประมาณหนึ่ง มันต้องเตรียมใจไว้ประมาณหนึ่งเพราะว่านี่เคยไปแล้วไม่สบายก็อาเจียนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็สมนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะยาไปญี่ปุ่นอ่ะเตรียมไปด้วยเพราะยาเขากับยาเราไม่เหมือนกันแต่ยาบางประเภทของเราเข้าประเทศเขาไม่ได
1: ้ครับ
2: แล้วเพราะฉะนั้นจะต้องมีใบแพทย์นิดนึง
1: ก็เช็คดีๆแต่ละประเทศไม่เหมือนกันมันจะมียาบางตัวที่เราบอกว่า
2: ซูโดไปไม่ได้เลย
1: อันนี้ยาเบสิกมากเลยของเราโอ้โห
2: เบสิกสำหรับเราเนี่ยแต่ซูโดสำหรับบางคนอ่ะเอาไปไม่ได้เลยนะ
1: ครับผม
2: ซูโดเนี่ยเอาไปไม่ได้เลยนะอย่าเอาไปเลยนะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวจะแย่นะ
1: นะฮะอ่ะก็ผมว่าหลายวันที่ผ่านมาอีกเหมือนกันก็จะเป็นเรื่องที่นายกพูดแหละประมาณว่าแบบ
2: ปืนเหรอ
1: โจรเข้าบ้านเรายิงยังผิดเลยอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นประเด็นกันแต่ผมคิดว่าที่จะประเด็นตรงนี้เราไม่ได้จะมาแบบนายกพูดผิดหรือนายกพูดถูกเพราะจริงๆนายกออกมาแก้แล้วนะฮะ
2: ใช่ๆแต่ว่าลำดับการพูดมันก็ไม่ได้จริงๆนะถ้าเรายอมรับกันตรงๆว่ามันประหลาดไหมเอาคุณลองคิดคุณลองยิงโจรในบ้านก็ผิดอยู่ดีถามว่ามีใครเคลื่อนไหวมั่งทุกคนคงงงแต่คุณแท็กขยับตัวก่อนเลยนะคุณได้ยินที่คุณแท็กพูดไหมอ๋อ
1: เห็นแล้ว
2: ที่เขาเขียนอะยิงโจรขึ้นบ้านเราผิดงั้นหาทนายเลยยอมขึ้นศาลดีกว่าขึ้นเมน
1: ซึ่งก็เข้าใจคุณแท็กอีกแต่ว่าผมว่าแบบยุคนี้มันก็จะเป็นเรื่องอาการแบบนี้มันก็จะตอบโต้กันแบบบางครั้งมันก็ตอบโต้อมันนะผมพูดตรง
2: ๆแต่บางครั้งมันก็ได้ความรู
1: ้ครับ
2: ตรงที่ทนายเกิดผลเองก็ยังบอกเลยว่าเฮ้ยมันเรื่องของความรู้รอบตัวเหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่เห็นด้วย
2: มันเป็นเรื่องของความรู้รอบตัวเหมือนกันเพราะมันทำให้ คนที่รู้สึกเขาจะต้องปกป้องตัวเองแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรผิด มันกลับมาตั้งคำถามอีกทีว่าหรอหรือว่าเขากำลังจำลองให้เราเห็นประเทศนี้อยู่ว่ามีโจรอยู่เต็มประเทศเลยแล้วทำอะไรไม่ได้ยิงโจรจับโจรเหล่านั้นยังผิด
1: ครับแต่ท่านนายกก็ออกมาแก้นะฮะ
2: เรื่องปืนอ่ะ
1: ซึ่งผมคิดว่าก็เราก็ต้องให้โอกาสแก้กันแหละเพียงแต่ว่าผมขออนุญาตนะผมไม่มีปัญหาอะไรกับนายกเลยนะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะฮะแต่ผมว่าท่านแบบพูดเร็วไปในหลายเรื่องมากเลยสังเกตสิเช้าพูดอย่างหนึ่งเย็นพูดอย่างหน
2: ึ่
1: ง
2: ต้องแก้อีกอย่างนึง
1: วันนี้พูดอย่างหนึ่งอีกวันนึงพูดอีกอย่างนึงซึ่งถึงแม้ว่าจะกลับมาแก้แต่เขาก็ออกมาพูดว่าเออเขาคิดว่าเขาพูดสั้นไปซึ่งผมเข้าใจนะครับอ่ะครั้งนี้เข้าใจโดยแท้จริงนะฮะคือท่านนายกออกมาพูดบอกว่าอาวุธปืนน่ะถูกใช้เมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นการยิงคนที่เข้ามาประสงค์ร้ายก็จะต้องไปพิสูจน์ถูกผิดกันในชั้นศาลไม่ใช่พิสูจน์ด้วยตัวเราเองไม่ใช่แค่แบบสมมติถ้าผมยิงอ้อมแล้วสมมติอ้อมจะทำร้ายอ่ะนะเออแล้วอ่ะยิงอ้อมอะไรก็บอกว่าก็เขาจะทำร้ายผมแล้วผมพูดแล้วมันจบอ่ะเข้าใจป่ะ
2: ใช่ใช่
1: มันต้องไปพิสูจน์แล้วก็ผมพูดจริงหรือเปล่าอีกแล้วอ้อมจะทำร้ายผมแค่ระดับไหนเช่นอ้อมจะเข้ามาข่วนผมแล้วผมยิงอันนี้ก็ก่อเหตุแล้วไม่ผมต้องรับโทษแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอย่างไรต้องถูกตั้งข้อหาก่อนข้อกล่าวหาก่อนเสียเวลาไปชั้นศาลผมต้องการพูดแค่เตือนสติเท่านั้นนายกพูดนะฮะ
2: คือว่าอันเนี้ยเป็นคอนเทนต์ที่ดี
1: จริงจริงผม
2: มันเป็นคอนเทนต์ที่ดีแต่ผิดเวลาผิดเวลาที่ช่วงเช้าไม่ควรพูดสิ่งเหล่านั้นไงเพราะเขาเป็นนายกไง
1: ครับก็จริงจริงเจตนาก็คงจะหมายถึงว่าแบบเอออาวุธปืนอย่าใช้คือ
2: ใช้ให้น้อยที่สุดอ่ะเลี่ยงได้เลี่ยง
1: ใช่แต่ว่าผมเคยคุยกับนักจิตวิทยาบางท่านเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าเวลาเรามีอาวุธที่รุนแรงอยู่แล้วมีอะไรที่เกิดขึ้นยังไม่ต้องบอกว่าอันตรายนะฮะเราแค่สงสัยว่าจะเป็นอันตรายใจเราจะไปอยู่ตรงนั้นทันทีเข้าใจไหมสมมติผมเดินไปแล้วผมมีปืน
2: ค่ะ
1: ผมจะรู้สึกว่าอุ๊ยตรงนั้นมีอะไรเกิดขึ้นผมจะเอามือจับมันเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: ว่าเอ้ยมันอยู่ตรงนี้นะถ้ามีอะไรฉันเข้าใจฮะ
2: ค่ะ
1: ซึ่งมันอาจจะเร็วเกินกว่ามันอาจจะเร็วเกินกว่าจำเป็น
2: ค่ะ
1: หรือมันอาจจะทำให้เราไม่พิจารณาทางเลือกอื่น
2: ค่ะ
1: ที
2: ่มีทางอื่นที่ดีกว่านี้หรือเปล่า
1: ที่ดีกว่านี้
2: แต่ก็เข้าใจอ้ําถึงบอกว่าในสิ่งที่นายกพูดในตอนท้ายมันดีนะ
1: ครับ
2: แต่ในหลายๆช่วงอ่ะเขาก็ไม่ทำให้เราผิดหวังเหมือนกันนะเหมือนถ้านักข่าวไปถามแล้วบอกว่าส่วนตัวถามว่ามีปืนไหมส่วนตัวไม่มีหายไปไหนไม่รู้อย่างงี
1: ้อ๋อตอบเหร
2: ออ
1: ๋อตอบด้วยเหรอ
2: เออแต่เข้าใจไหมคือมันมีประโยคแบบนี้ไงแต่ตอนหลังก็บอกว่าเออเขาไปแจ้งหายคือเข้าใจป่ะคือประโยคเปิดใจหายทุกทีประโยคเปิดทีไรที่แบบโอ้เปิดประโยคแล้วแบบอ่ะนักข่าวก็เลยไปถามที
1: ่จิตใจเกินไปอย่างเงี้ยเหรอ
2: เลยไปถามที่ภรรยาว่าปืนแล้วปืนภรรยาเขาบอกว่าอ๋อผมก็ไม่รู้ว่าเขามีแต่บอกแล้วว่าอย่าเอามาใช้หรืออะไรเงี้ยคือเขาพยายามจะบอกแหละว่าปืนใครก็ตามอย่าเอามาใช้ถ้าผิดคือผิดไม่ว่าคุณจะเป็นใครเป็นพรรคไหนใดๆตั้งแต่อันนี้คือคอนเซ็ปต์เท่าที่เข้าใจอ่ะนะ
1: ครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้ผู้ช่วยชาญด้านกฎหมายใครต่อใครออกมาให้ความเข้าใจกันใหม่นะครับหลักๆคือมันไม่ได้มีหลักการตายตัวว่าตกลงนะเอาง่ายๆนะคนร้ายเข้าบ้านยิงได้ทุกกรณีไม่ใช่เข
2: ้
1: าใจป่
2: ะ
1: ในทางกลับกันก็ไม่ได้มีหลักว่ายิงผู้บุกรุกในบ้านแล้วเจ้าของบ้านจะต้องผิดเสมอไปไม่มีคำว่าผิดเสมอไปหรือถูกเสมอไป
2: ถูกต้อง
1: หัวใจสำคัญอยู่ที่พฤติการขณะเกิดเหตุของทั้งสองฝ่าย
2: ดูเจตนา
1: ครับผม
2: แต่อย่างที่บอกไงเมื่อเป็นผู้นำประเทศแล้วตอบตีหัวแบบนั้นน่ะคนที่เป็นผู้ตามในประเทศอ่ะมันจะฮะหืออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะ
1: ครับ
2: มันเพราะฉะนั้นก็เราไม่อยากใช้คำว่าท่านไม่เคยทำให้เราผิดหวังในการตอบอ่ะบางทีเราอยากผิดหวังบ้างอ่านเข้าใจใช่ปะ
1: อ
2: ะไร
1: เบา
2: ที่ยังไม่ได้หนักเลย
1: ไม่หลอกเราเลยเราเลยชงเข้มได้ค่ะ
2: เราชงไม่ต่างกันเลยทีเดียวก็สามีภรรยาที่ไม่ตรงนี้เลยทีเดียวคุณฟัง
1: ไม่จ้าเราก็ช่วยกัน
2: ไปที่คือมันเป็นการติเพื่อก่อนนะอันเนี้ย
1: ครับครับเห็นด้วย
2: อันนี้มันเป็นการ
1: ได้ความรู้นะได้ความรู้
2: อันนี้เป็นการติเพื่อก่อนจริงๆนะคะก็
1: มีคนพูดว่าเวลาจนเข้าบ้านที่ดูเจตนาก่อนเงี้ยเห็นพี่อัมสวรักโพสต์มาว่า
2: ไม่เหรอ
1: จนเข้าบ้านเราม
2: ีเจตนาเดีย วจนเข้าบ้านมีเจตนาเดียวคุณฟังจนเข้าบ้านมีเจตนาเดียวนั่นแค่เจตนาเล็กหรือใหญ่แต่เจตนาแกนอะไม่น่าจะมาเป็นผู้นำเราไม่น่าจะมาทำกับข้าวให้เรากินป่ะพี่อั๋งถูกป่ะ
1: ผมสารภาพเลยนะอ้อมเชื่อป่ะว่าใน10วันที่ผ่านมา มันมีหนึ่งโมเมนต์ที่ผมหันไปถามภรรยาผมด้วย
2: ว่า
1: ผมควรต้องมีปืนไหมผมไม่ได้พูดเล่นด้วยนะผมถามซีเรียสนะอ้อม
2: ไม่ได้ไม่เป็นไรเลยเข้าใจ
1: แต่ณตอนนี้มันก็มันแต่ผมไม่ได้ศึกษากฎหมายนะแต่ถ้าผมมีผมต้องมีอย่างถูกกฎหมายนะ ผมพูดถึงอย่างถูกกฎหมายแต่ผมถามว่
2: า
1: ผมต้องมีไหมอ่ะเข้าใจป่ะคือผมนั่งคิดว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นซึ่งเราก็จะบอกมันคงไม่มีแหละแต่ถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะผมก็ถามตัวผมเองว่า
2: เราจะรู้สึกยังไงถ้าเราไม่ได้ป้องกัน
1: ในบ้านของผมอ่ะ
2: มีสักอันไหมล่ะ
1: ใครอ้าวคุณผมคุณไม่ต้องเดาอ่ะถ้าเจอโจรอ่ะมันต่อยผมทีเดียวผมลงมะลงอ๋อ
2: ถ้าโจรตัวเล็กกว่า
1: ฉันลงฉันเพิ่งสัมภาษณ์รถถังเนี่ยเขามารัดคอฉันทีหนึ่งฉันหน้ามืดเลยอ่ะ
2: นั่นรถถัง คือนั่นรถถังแต่ถ้าโจรติดยาล่ะถ้าจะสู้ได
1: ้มันก็ไม่แน่ในชีวิตนี้อ่ะหมัดของผมไม่เคยปะทะกับร่างของใครมาก่อนเลยนะอ้อมเช่นเดียวกันไม่เคยมี
2: แต่คุณ
1: หมัดของใครปะทะล่างผมไม่เคยมีใครต่อยผมไม่เคย
2: ไป
1: เตะผม
2: คุณไปยิมคุณเวทที่เท่าไหร
1: ่ผมยิมเพื่อสุขภาพ5 6 7 8พักได้
2: เข้าใจแต่เวทที่เท่าไหร่
1: ไม่รู
2: ้ยกเท่าไหร่
1: ยกไม่รู้ยกฉันไม่เคยดูเลยใช่ไหมเทรนเนอร์ทำพอมันหนักไปฉันก็โวยวาย
2: เธอรู้บ้างก็ได้ว่าเธออุ้มกี่แผ่นไอ้แผ่นแต่เธออ้วนหนาแค่ไหน
1: ไม่หนาบาง
2: ๆเธอแค่พอให้แขนลีนใช่ไหม
1: เออฉันไม่ได้อยากตัวใหญ่ฉันไม่อยากซื้อเสื้อใหม
2: ่โอเคเพราะฉะนั้นเธอฟิตก่อนเพื่อที่จะไม่ต้องต่อยกับรถถัง
1: ไม่แต่เขาหันมาพูดเลยว่าไม่ก็พูดว่าไม่ต้องไม่ต้อง
2: มีการขโมย
1: ล็อกประตู
2: มีกล้องวงจรปิด
1: ม
2: ีสัญญาณการขโมยทุกอย่าง
1: ใช่
2: ก็โอเคละมั้งแต่ที่
1: แต่ว่าแบบผมอ่านเองอ่ะนึกนะเดี๋ยวนี้เวลาโจรปล้นอ่ะเขาจะได้อะไรอ่ะมันไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะ
2: ทรัพย์สินอย่าถามคนที่ถูกขโมยขึ้นบ้านค่ะ
1: คือเหมือน
2: นาฬิกาจ้ะ
1: เหมือนโจรล้วงกระเป๋าว่าอ้อม
2: คุณคะ
1: ผมไม่มีเงินสดเลย
2: คุณมีนาฬิกากี่เรือน
1: อ๋อผมเก็บอยู่ในแบบ
2: แบงค์ปะล่ะ
1: เออง
2: ั้นจบ
1: ถูกต้องไงผมเขาบอกสิ่งที่เขาเอาได้นะทีวีซึ่งทีวีนะวันนี้ก
2: ็เออไปซื้อใหม่ง่ายกว่าย
1: ังไม่คุ้มปีนเข้ามาเลยอ่ะ
2: เออแบกไปก็หนักราคาก็ตก
1: เข้าใจฮะผมแบบเอ๊
2: เธอแม่เอานาฬิกาไปบ้าน
1: ผมไม่ได้ท้าทายนะแต่มันไม่มีอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่เหลืออะไรให้เอาอ่ะ
1: ถูกหรือแบบสมมติว่าบอกว่า
2: เครื่องครัวไหม
1: เดี๋ยวนี้เครื่องครัวเสียงสูงเลยเธอเครื่องครัวเธอก็จะแบบไมโครเวฟเงี้ยหรอ
2: ที่ทำกาแฟมันคือเป็นแสนนะ
1: ไม่มีฉันไม่มีเครื่องทำกาแฟฉันไปเดินดูแล้วฉันตัดสินใจว่าฉันมีประสบการณ์ซื้อกิน
2: โอเค
1: หมายถึงซื้อกาแฟกินนะฮะ
2: ไม่มีใครคิดอย่างอื่นเลยโบก็ไม่คิดถูกป่ะพี่อั๋นอยู่ๆก็ดูร้อนตัวเผาเผาเผาเผาเพื่อ
1: นี่รู้พูดคำว่าซื้อกินแล้วตกใจ
2: อันจะตกทำไมถ้าเราไม่เคยชิวเฉียดอะไรแบบนี้เราจะไม่ตกใจหนูคะไม่ได้ค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็เธอบ้านเธอไม่มีอะไรมีที่มีหม้อที่ทำไอ้นี่ให้คุณหญิงย่าหม้อซุปไก
1: ่มีหม้อซุปไก่ซึ่งเก่าแล้วเอาไปได้เพราะว่าขนลวดน่าจะเสื่อมต้มหนักมากสมมติว่าอันเดินอยู่เงี้ยแล้วเขามากรีดเอาเหมือนสมัยก่อนเขาเรียกว่าล้วงกระเป๋าเลยอะไรไปข้างในกระเป๋าไม่มีอะไรเลยนะอ๋อไม่มีเงินสด
2: บัตรเครดิต
1: ก็ได้บัตรเครดิตไปไง
2: เขาก็เอาไปรูดทันทีไง
1: สั่งอายัดได้อายัดย้อนหลังได้หมดรู้ป่ะแต่มีระยะเวลานะฮะ
2: เท่าไหร่กี่ชั่วโมง
1: ผมไม่แน่ใจว่ากี่ชั่วโมงแต่ทำย้อนหลังได้หมดเพราะบัตรเครดิตทำประกันไว้หมดตัวบัตรเครดิตบริษัทพวกนี้เขามีการทำประกันอะไรต่างๆไว้เขามีต้นทุนเพราะฉะนั้นคือมันสั่งระงับได้หมด
2: แต่เมื่อถึงเวลามีปัญหาบางคนเคยโทรไปบอกบัตรเครดิตให้ระงับเพราะว่าเคยมีธุรกรรมที่เกิดขึ้นเจ้าตัวไม่รู้ บัตรเครดิตบางอันไม่รับผิดชอบไง
1: ก็ผมเลือกอันที่รับผิดชอบอะ
2: มีอะไรบ้างสิ
1: อุ้ยอย่าเลย
2: เดี๋ยวเขียนบอกฉันสิอันเดียวกันหรือเปล่าบางทีนี่ก็จำอะไรไม่ได
1: ้มันมีบางอันที่แบบโอ้น่าประทับใจมากเลยนะวันนี
2: ้คิดว่าอันเดียวกันหรือเปล่าวะ
1: แต่เขาก็เก็บค่ารายปีประทับใจอยู่นะ
2: เขาไม่แมส
1: ใช่เขาไม่แมส
2: เขาไม่แมส
1: แต่ดีมากดีแบบผมไม่สามารถผมยอมจ่ายเลยอ่ะนะวันนี้
2: เปลี่ยนไม่ได้อ่ะ
1: อืมยอม
2: น่าจะอันเดียวกันเพราะเคย
1: แล้วเวลาคุยกับคนคุยกับผู้ช่วยคุยกับคอลเซ็นเตอร์นะไม
2: ่
1: เหมือนคุยกับคอลเซ็นเตอร์เหมือนคุยกับเพื่อนสนิท
2: มันจะง่ายใช่ไหม
1: ช่วยคิดช่วยทำช่วยหาทางและหาทางแบบโอ้ดีมาก
2: ถ้าอันเดียวกันอ่ะอ้อมเคยซื้อเสื้อที่สมมติต่างประเทศใช่ปะแล้วมีความรู้สึกเขาใส่มาให้ไม่ครบสมมติเราซื้ออันเนี้ย2ชิ้นเขาใส่มาให้ชิ้นหนึ่งแล้วเราถูกชาร์จไป2เราก็บอกเขาอธิบายอย่างงี้ๆๆสุดท้ายเขาก็ชาร์จชิ้นเดียว
1: ครับ
2: คือมันใช้กันมานาน
1: อ
2: ะแต่ไม่แมสไปที่ไหนไม่ได้รับการต้อนรับ
1: ไม่ค่อยแมส
2: ในหลายที่ไม่ได้รับการต้อนรับแต่ก็ทำได้ดี
1: พรีเมียมไม่ค่อยแมสหรอกจริงป่ะล่ะ
2: ก็บางที
1: ถ้าแมสมักไม่พรีเมียม
2: ก็แล้วแต่ แล้วแต่ทำถึงขนาดไหน
1: อ่ะมีคนพูดว่าช่วงนี้มีข่าวอะไรก็ไม่รู้รวมถึงข่าวเรื่องการทวงที่ดินของวัดป่าอดุลยารามที่จังหวัดขอนแก่นด้วยเราจะเบรกนี้หรือเบรกหน้าอ่ะยังมีเวลาไป
2: มีเวลาก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่า ผู้ที่เป็นสามีซึ่งล่วงลับไปแล้วก็มีความศรัทธาใช่ไห
1: ม
2: บริจาคที่ให้วัดใช่ไห
1: ม
2: ล็อตแรกเนี่ย21ใช่ไหม
1: 21ไร่3งาน21วา
2: ซึ่งถ้าย้อนไปปี30กว่า
1: 2533
2: ถ้า30กว่าในตอนนั้นทองน่าจะตกบาทละ 4,000 นะป่ะ
1: ไม่แน่ใจแต่ปี2533คนที่ทำหนังสือนะฮะแปลว่ามีเปเปอร์นะฮะนายเฮียงพิมพ์ศรีได้บริจาคที่ดินเพื่อใช้สร้างวัดป่าอดุลยารามขอนแก่นมีการถ่ายภาพเป็นหลักฐาน33ให้มีหนังสือ35นายเฮียงเสียชีวิต53ถัดมาจาก35มา53ภรรยานายเฮียงลุกขึ้นมาฟ้องขับไล่เพิกถอนการยกที่ดิน
2: แต่
1: สุดท้ายภรรยานายเฮียงยอมรับเองกลางศาลว่าสามีตั้งใจยกที่ดินให้วัดจริง
2: ๆคือพอมันมีการสืบพยานทำนู่นนี่นั่นแต่ว่าเขามีทั้งหมด2โฉนดนะคะ มันมี21กับมี6ในล็อตที่2แต่ถามว่าเมื่อวันเวลาล่วงเลยผ่านไปจากปี33อ่ะพี่หยันจากปี33ใช่ไหม33 33นี่36ปีอ่ะคุณคิดว่าค่าที่มันจะไปที่เท่าไหร่
1: มันก็คงไปเยอะแหละ
2: เยอะไม่เยอะก็คือเห็นบอกว่าตอนนี้ประเมิน78หรืออะไรไม่รู้แต่ขายจริง 1,500
1: ล้านเหรอ
2: มันคือคอนแกน
1: จริงเหรอ
2: ไม่รู้เนี่ยมีคนเมาอยู่บอกว่า 1,500
1: มูลค่า 1,500 ล้านเลยเหรออ
2: ืมมันคือเพราะว่าไอ้5ไร่ที่เหลือเนี่ย
1: นี่ไงเนี่ยนะเอาใหม
2: ่มันเป็น6อ่ะ
1: ณปี54นะฮะปีณปี2514ถนนกาลประพฤกษ์เนี้ยเปิดใช้งานนะครับที่ดินราคาขึ้นนะฮะอยู่ที่ปี54นะปี54ตอนนี้อะไร
2: ปีนี้69 15ปีที่แล้ว
1: โอ้มันก็ไกลไปเนาะ
2: แล้วมันก็โดดขึ้นมาฟับๆๆๆ
1: 15ปีที่แล้วไล่ละ70ล้านปะกี้กี่ไร่นะ
2: ไม่ถึง70ล้านป่ะ
1: นี่ไงอ๋อเดี๋ยวก่อนแล้วปึ๊บปึ๊บแต่ละอ๋อราคาขายตอนนี้โอเคเอาใหม่ราคา15ปีที่แล้วอยู่ไล่ละราคาประเมินนะ 3.56 แต่ราคาที่ประกาศขายตอนนี้อยู่ที่ประมาณ70ไร
2: ่
1: 70ล้าน
2: มันคูณ20อ่ะ
1: เออก็ถ้า22ไร่ถ้า20
2: 22
1: ไร่ก็เออก็จริงว่ะ
2: คือเข้าใจแต่ให้แล้วก็คือมันคือให้แล้วไงแต่ทายาทเขาไม่โอเคตอนนี้เห็นแท่งป่ะเป็นแท่งปูนอยู่ข้างหน้าวัดเลยจ้าแล้วพ่นสีจ้าห้ามเข้าห้ามออกเลยจ้าย
1: ังไงก็แล้วแต่นะครับในปี53เนี่ยศาลฎีกาตัดสินไปแล้วนะครับว่าที่ดินนี้ตกเป็นสมบัติของแผ่นดินนะครับเพราะว่านายเฮียงยกให้วัดไปแล
2: ้
1: วแต่มันก็มีการเดินหน้ากันต่อนะครับณตอนนี้มาจนถึงเป็นลูกสาวแล้วก็คือนางบัวไข่เป็นผู้จัดการมรดกยื่นฟ้องพนักงานกรมที่ดินเทศบาลนครขอนแก่นแล้วก็วัดด้วยนะครับเกี่ยวกับการออกโฉนดแล้วก็บอกว่าการแบ่งรางวัลแบ่งแยกแล้วก็สิทธิ์ในการใช้ที่ดินครับผม
2: ซึ่งก็มีการไปบอกว่าวัดนี่ยังไม่ได้จดทะเบียนนะในวัดเนี่ยก็มีคนติดยาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอย่าง
1: น
2: ี
1: ้ครับแต่ปี68คือปีที่แล้วสินะศาลขอนแก่นและศาลอุทธรภาค4พิพากษายกฟ้องชี้ไปเลยฮะว่าเจตนาของการอุทิศที่ดินเนี่ยชัดเจนและทุกอย่างตกไปของวัดแล้วปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการยื่นคำร้องศาลฎีกาว่าจะมีการพิจารณาต่อหรือไม่แต่ในระหว่างที่รอการพิจารณาว่าฎีกาจะรับหรือไม่รับเรื่องนั้น10สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีกลุ่มชายชะกันเอาป้ายไวนิลไปติดนะครับว่าให้ออกจากวัดภายใน15วันมาแขวนไว้ที่กำแพงวัดแล้วก็เอาปูนคอนกรีตมา
2: ที่บอกนะ
1: ปิดทางเข้าออกวัดเลย
2: คือประมาณ 6-7 แท่งอ่ะซึ่งเขาก็มีหนึ่งในนั้นอ่ะบอกว่าเอ๊ะเพราะว่าพอวัดเนี่ยไม่ได้จดอะไรอย่างนี้ให้ถูกต้องเกรงว่าจะมีคนเอาที่ดินไปขายเขาเซตแดด
1: ครับ12สิงหา is a yesterday ป้าดาครับทายาทของนายเฮียง
2: ทำไมมันเหมือนตาดาอย่างนี้เลย
1: ป้าดา
2: อย่างเงี้ย
1: นะครับขู่ผ่านรายการโหนกระแสนี่แหละ
2: ว่า
1: จะเอารถแบ็คโฮมาทุบกำแพงวัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นแล้วก็ฝ่ายปกครองก็เลยมีการตั้งสปกชั่วคราวขึ้นมาจัดทำการเฝ้าระวังความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในความเป็นจริงตัดสินยังไงก็แล้วแต่หรือรอการตัดสินอยู่คุณเข้าไปรื้อทำอะไรยังไงต่อให้มันชัดๆเลยนะก็ผิด
2: มันใช่แต่ทำเลมันดีมากเห็นไหมคุณผู้ฟังยังบอกเลยมีห้างไปเปิดใกล้ๆแล้วก็ตรงนั้นนะที่ดินแพงมากใกล้โรงพยาบาลด้วยไงเขาเรียกทำเลทองพอมันเป็นทำเลทองมันก็เลยเป็น70ล้านอ่ะ
1: ไม่รู้ก
2: ็แต่ถ้าให้แล้วอ่ะคือเข้าใจมองไปก็เสียดายแต่ถ้าให้แล้วต้องจบ
1: ถ้าในใจผมรู้สึกว่ามีความชัดเจนสูงมาก
2: ถ้าให้แล้วต้องจบ
1: มันชัดเจนมากอ่ะมันมีรายละเอียดมันมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจน
2: คือเจตนาชัดแล้วนะ แล้วเคยขึ้นศาลไปได้ในรุ่นคุณแม่คุณแม่รับไปแล้วอะแปลว่าเจตจำนงนี้ถูกเห็นได้อย่างชัดเจนอะถ้าคดีนี้พลิกนี่คือจะแปล
1: ถามว่า1,400ล้านเชิญก็อยากได้เอาฟังอยู่นี่มีใครไม่อยากได
2: ้ฉันก็อยากเสียงสูงเลย
1: เออใครก็อยากได้แต่ถ้าถึงจุดจุดหนึ่งที่เราม
2: ันต้อง
1: ที่มันไม่ใช่ของเราแล้วมันก็ไม่ใช่ของเรานะอ้อม
2: ขอเปลี่ยนชื่อวัดเป็นชื่อเราได้ไหมอย่างน้อยเป็นที่ระลึก
1: ก็ลองไปเจรจากับเจ้าวาดดู
2: ไม่เอาคืนก็ได้ค่ะเปลี่ยนชื่อวัดเป็นชื่อหนูให้หนูรู้สึกว่าเอาวะไม่ต้องอะไรอาวรละมีวัดเป็นของตัวเองอนุโมทนากับหนูเถอะค่ะอย่างเงี้ย
1: บางอันเราอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยกฎหมายมันอะไรแวะแต่ว่าอันนี้ผมว่ามันก็ชัดอยู่นะ
2: เจตจำนงของคนวันนั้นน่ะของผู้ปกครองเขาเองอ
1: ่
2: ะให้แต่ตอนนี้บอกว่าไปเถอะค่ะพี่คะ
1: หรือแบบอ่ะมรดกอย่างเงี้ยอ้อมผมรู้สึกว่ามันเป็นของคุณพ่อคุณแม่นะ
2: เขาจะให้ใครก็ได้
1: เข้าใจป่ะ
2: เข้าใจ
1: แล้วถ้าเขาไปให้คนอื่นก็คือเรื่องของเขานะแล้วถ้าเขาจะไม่ให้เราก็เรื่องของเขานะ
2: แต่พี
1: ่สำหรับผมมันไม่เคยเป็นของเรา
2: เข้าใจแต่พี่น้องก็ถึงตีกันไง
1: ก็แล้วแต่มันไม่เคยเป็นของเรา
2: แต่เขาคิดว่าพ่อเขาแม่เขาของเขาก็เห็นมาตั้งแต่เด็ก
1: ผมก็รู้สึกว่าเป็นของพ่อของแม่ไง
2: ก็คุณเป็นคนคิดได้อย่างนั้นไงมันก็มีบางคนที่อาจจะคิดไม่สอดคล้องพี่น้องถึงทะเลาะกัน
1: จ้ะ
2: ฮ่า
1: อ่ะ
2: ไม่ใช่เงินเรา
1: เบรกกันแป๊บหนึ่งพริกไทยเป็นหนึ่งในเครื่องเทศที่อยู่ครู่
2: เลยมา
1: อยู่ครู่
2: ครู่เงี้ย
1: เอาใหม่
2: ห้าสี่สามสองแอคชั่น
1: พริกไทยทำไมจะต้องสำเนียงนี้ล่ะเอาใหม
2: ่ห้าสี่สามสองแอคชั่น
1: รอบที่สามแล้วนะฮะพริกไทยครับเป็นหนึ่งในเครื่องเทศที่อยู่คู่ครัวของคนไทยแบบขาดไม่ได้เลยซึ่งจริงนะผมขาดไม่ได้เลยผมต้องมีนอกจากช่วยปรุงรสชาติอาหารแล้วเนี่ยประโยชน์ของพริกไทยเองเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของการช่วยย่อยการขับลมรวมไปถึงเร่งการเผาผลาญรวมถึงขับไขมันส่วนเกินออกจากร่างกายด้วยนะครับก็ทำให้พริกไทยเนี่ยมันดูแบบมันดูดีไปหมดเลยอ่ะมีแต่คุณค่ามากขึ้นมากมายในจานอาหารพริกไทยไร้ทิพย์อยู่คู่ครัวดังนะครับทั้งร้านอาหารและครัวที่บ้านคุณจะเชฟใหญ่พ่อครัวแม่ครัวก็เลือกไร่ทิพย์นะครับเพราะว่านอกจากจะสะดวกสะอาดหาซื้อง่ายแล้วนะครับไร่ทิพย์ยังมีให้เลือกทั้งพริกไทยป่นแล้วก็พริกไทยแบบละเอียดแล้วก็พริกไทยแบบเม็ดนะฮะแล้วแต่คุณจะเลือกได้เลยซึ่งมีทั้งพริกไทยขาวและพริกไทยดำนะครับไว้ให้เราเลือกใช้เหมาะสมกับการปรุงอาหารต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นต้มแกงผัดให้รสชาติเผ็ดร้อนก็ให้ความสดหอมของพริกไทยแท้ๆทำให้รสชาติของอาหารทุกจานโดดเด่นอร่อยขึ้นนะฮะตอนนี้ครับไร่ทิพย์ยังมีพริกไทยบดหยาบให้สะดวกมากยิ่งขึ้นไปอีกครับเหมาะมากเลยกับการทำอาหารอย่างเช่นการหมักเนื้อสัตว์ทำเบอร์เกอร์สเต็กบาร์บีคิวกลุ่มคนชอบสังสรรค์ปาร์ตี้รวมถึงแม้แต่ร้านอาหารก็สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับเมนูกริลต่างๆที่ต้องย่างแล้วก็อบเนื้อสัตว์ทั้งหลายนี้สะดวกเลยวันนี้ครับไร่ทิพย์ครับมีพริกไทยบดหยาบให้เลือกใช้สะดวกยิ่งขึ้นแล้วง่ายขึ้นเยอะตั้งแต่ขั้นตอนการหมักทำเครื่องแกงซอสต่างๆหมักเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อแกะจากปกติเนี่ยต้องเอาพริกไทยเม็ดมาตำหรือมาปั่นกันก่อนตอนนี้แค่เปิดซองพริกไทยบดหยาบของไร่ทิพย์ก็ใช้ประกอบอาหารได้เลยใช้ง่ายแต่ว่ายังคงรสชาติความสดใหม่ของพริกไทยอยู่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นเลือกใช้พริกไทยเลือกไร่ทิพย์เพราะไร่ทิพย์เขาเลือกสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณครู
2: ครูเนี่ยนึกภาพตามไงเวลาแบบแครกๆแล้วมันแบบเนาะป่ะ
1: ใส่อารมณ์นะ
2: ใส่ไก่กับใส่เนื้อเนี่ย มันหอมดีจังเลย
1: อย่างเวลาผมกินน้ำแกงหรือกินซุปอะผมใส่พริกไทยจนแบบ
2: ท่วมป่ะ
1: ท่วมแต่ผมใส่ไปกินไปเข้าใจป่ะใส่ปุ๊บมันจะลอยก่อนผมไม่คนนะผมช้อน
2: คุณช้อนอันนั้นเลยเหรอ
1: ผมช้อนแต่มีน้ำมาด้วยนะกินใส่ต่อตักแบบผมจนแบบตกลงนี่กินซุปหรือกินพริกไทยอ่ะเออผมกินอย่างนั้นอ่ะ
2: โอเควีคไหนก็ได้เอาพริกไทยมาเดี๋ยวพี่อั๋นจะโรยช้อนแล้วก็
1: กินสด
2: เลยไม่ถึงว่าหักจากต้นอ่ะไม่ใช่ละอันนั้นก็หนักเครื่องเกิน
1: ฉีกซองไร่ทิพย์กินเลยอย่าง
2: นี้อันนั้นเราพร้อมนะคะขอบคุณค่ะเติมพลังความอร่อยได้ทุกวันกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยและเครื่องเทศคู่ครัวสุขภาพแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ค่ะ
1: พักสักครู่
0: The โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
3: แลคโตซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคโตซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคโตซอยงาดำอร่อยมาก
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากขาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
12: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
11: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
12: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
11: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
12: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินร

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคารCIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
4: หือค่ะกลับมาแล้วนะคะ
5: ครับผม
4: พี่อันบอกว่าข่าวไหนดีไม่รู้จะไปข่าวไหนเลยเอาจริงมันหนืดหนืดแล้วเมื่อวานคุยเรื่องแผ่นดินไหวที่โคลอมเบียไปแล้วฮะ
5: พูดไปแล้วก็ดูแรงมาก
4: คือตอนนี้เท่าที่สังเกตนะคะเวลาแผ่นดินไหวมันจะเลขไปเป็นจะไปแถว7หมดเลยอ่ะ
5: เน
4: า
5: ะ
4: จะแบบ7แม็กหมดเลย 7.4 7.1 อะไรอย่างเงี้ยแล้วความแรงสะเทือนแบบคือแล้วมันถี่ขึ้น
5: อ
4: ่ะคุณจะบอกว่าเอ้ยมันก็คงถี่เท่าเดิมเหมือนเมื่อก่อนแหละแต่ข่าวมันไม่เร็วเท่านี้ต่อให้รู้ช้าไป3วันเราก็ยังรู้สึกว่าอันนี้มันก็ยังถี่นะ
5: ครับผม
4: นะคะก็
5: ครับย้อนกลับไปเหตุไฟไหม้ที่โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวตอนนั้นจำได้ไหมฮะ
4: ค่ะ
5: ล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีก1คนนะครับก็อย่าให้แบบรู้สึกว่ามันเป็นข่าวอยู่2วันแล้วก็เงียบพอเงียบปุ๊บทุกอย่างก็กลับไปหลวมๆกันเหมือนเดิมนะ
4: ก็จากที่ตอนหลังที่มันมีการเดินไปเดินดูลงพื้นที่กันดูว่าอะไรผิดแล้วก็ปิดอะไรยังไม่ถูกแล้วก็ปรับให้ถูกอ่ะคือขอให้ทำได้จริงอ่ะเพราะว่าคนไทยก็ยังไปเที่ยวกลางคืนนะ
5: ครับ
4: คนไทยก็ยังไปเที่ยวกลางคืนใน
5: เที่ยวกลางคืนไม่ผิดนะ
4: ใช่
5: คือมันต้องปลอดภัย
4: มันต้องปลอดภัยในขณะที่บางคนอาจจะบอกว่าเทรนด์โลกอ่ะตอนนี้เด็กยุคใหม่คนยุคใหม่เขาออกไปวิ่งเขาไปรันคลับเขา

0: ซึ่งล่าสุด Time Out นะครับก็จัดอันดับนะครับBest City for Gen Z Gen Z นี่เท่าไหร่อ่ะ
1: เนี่ย
0: โบพิมพ์ซิ Gen Z เริ่มต้นที่ปีอะไร
1: เดี๋ยวนะ
0: Gen Z
1: 90 98
0: เหรอ
1: เดี๋ยวนะ90ถึง2000น่ะเป็นมิลเลนเนียลป่ะ
0: อายุอยากรู้อายุเท่าไหร่
1: ก็4อ่ะ
0: นะฮะก็นี่แหละ Best City for Gen Z นะครับของปีนี้2026นะฮะกรุงเทพติดอันดับ10ของโลกอย่างที่อ้อมบอกเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับเป็นเมืองเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ติดอยู่ในท็อป10ด้วยนะครับก็ในปี2025กรุงเทพอันดับ1เลยใช่
1: แต่ทุกอย่างมันมีความเปลี่ยนแปลงแต่เรายังติดท็อป10อยู่นะคะ
0: มาดูไหมมันมีเมืองไหนบ้าง
1: ดูได้นะคะเดี๋ยวขอบอกนิดนึง Gen Z ก็คือในช่วง around 1998ถึง2025
0: 1998อ่ะถ้ามุดเกิด
1: 24
0: ถ้าเกิด98ปีนี้อายุเท่าไหร่98คือ41 41ปีนี
1: ้28
0: 28อ๋อ28ยังเซนซีอยู่เนี่ย
1: อัลฟา
0: อ
1: ัลฟาคือ63
0: 98 28ลงไปใช่ไหม28แล้วก็ลงไปจะเป็นเจนซีอ่ะโอเคนะครับมาดู10อันดับเมืองทั่วโลกนะครับที่เจนซีอยากใช้ชีวิตใช้ชีวิตนี่ไม่ใช่ไปเที่ยวใช่ไหมแปลว่าอยากไปใช้ชีวิต
1: ช่วงเวลานึงอะ
0: ไป stay there or live there ใช่ไหม
1: ช่วงเวลานึง
0: โอเค
1: ณขณะหนึ่งใช้ชีวิตตรงนั้น
0: อันดับ10กรุงเทพอันดับ9บาเลนเซียรู้จักเลย
1: ส้มไง
0: ล้มอ๋อส้มบาเลนเซีย
1: ส้มบาเลนเซ
0: ียอยู่ที่ไหนอิตาลี
1: อิตาลีหรือสเปน
0: หรือสเปนบาเลนเซีย
1: หรือสเปน
0: ความรู้ทับความรู้ท่วมตัวไม่ใช่ความรู้รอบตัวบาเลนเซียอยู่ที่ประเทศ
1: สเปน
0: โอเคอันดับ8เบอร์ลิน7โคเปนเฮเกน6นิวยอร์ก5เซี่ยงไฮ้4เอดินบะระสกอตแลนด์นะฮะ3เมลเบิร์น2ปอร์โตคืออ่ะโปรตุเกสแล้วก็1คือโตเกียว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โหแต่ละเมืองนี่เลิศจริงๆเลยอ่ะ
1: ก็น่าอยู
0: ่ทุกเมืองเลิศหมดเลยเนี่ย
1: แต่ของไทยอ่ะแซงทุกทางถึงเราจะ10อ่ะแต่เชื่อสิมาแล้วคือคืนแค่คุณไปสวนลุมช่วงเย็นคุณก็เต้นพริ้ว คุณก็จะเต้นพริ้วคุณหาประเทศไหนได้แบบนี้คุณจะเต้นพริ้ว
0: นะส่วนลุมที่คือเลิศนะ
1: คุณเต้นพริ้วมากอ่ะอีกนิดนึงก็แจ้งเกิดไอดอลแล้วอ่ะแต่ก็ชุด
0: ถ้าในทั้งหมดนี่นะฮะมีแค่เรากับเซี่ยงไฮ้เท่านั้นที่เป็นเอเอ้ามีโตเกียว3อันที่เป็นเอเชีย
1: แต่ถ้าเฉียงใต้อ่ะเราคนเดียว
0: เราหลุดเข้ามาคนเดียวเลยดีใจด้วยนะจ๊ะ
1: เนี้ยเราแข่งกับคนอื่นอย่างเงี้ยเขายังชั่วตัวเลขเงี้ยค่อยสู้ไหวหน่อย
0: เขาบอกว่าส่วนหนึ่งก็คือเราเป็นเมืองที่อดีตกับอนาคตยังเดินไปด้วยกัน
1: ค่ะเดี๋ยวในขณะเดียวกันดูไม่เจริญเงี้ยเหรอ
0: ไม่สิก็แปลว่ายังมีอนาคต
1: มีวัฒนธรรม
0: เข้าใจไหมเขาบอกว่าอยู่แต่กับอดีตอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่สิมก็เศร้าอันนี้บอกอนาคตก็เดินไปด้วยกัน
1: คือเรามีรากของวัฒนธรรมอยู่ถูกไห
0: ม
1: แต่ในขณะเดียวกันเราก็ฟิลฟ้าว
0: เขาบอกว่าเรามีแกลเลอรี่บาร์คาเฟ่ที่แบบเวิร์คคลาสสนุกปิ๊ดปิ้วมากแต่ก็มีศาลเจ้าเก่าแก่มีแบบคาราบาสไตล์ชิโนโปรตุเกส
1: ด้วยนะคะแล้วก็ห้างเฮิ้งของเราอะกทมน่ะกทมนี่คือแบบห้างเยอะนะห้างไม่แพ้ชาติใดในโลกป่ะ
0: จริง
1: ห้างเราสวยไม่แพ้ชาติใดในโลก
0: ถูก
1: แต่เราเดินไม่ไหวแล้วนะ
0: แล้วก็ค่าครองชีพเขาบอกยังจับต้องได้แต่มีเงื่อนไขชอบคำว่าแต่มีเงื่อนไขนี่แหละ
1: จับได้ไหมได้ค่ะแต่เงื่อนไขคืออะไรก่อน
0: นั่นแหละนะฮะ
1: นะคะมันก็พิสูจน์ทราบได้อ๋อและอย่างหนึ่งที่ทำให้ประเทศเราหน้าแบบว่าคนชอบประเทศเราอันนึงคืออะไรรู้ป่ะ
0: อ
1: ินเทอร์เน็ตบ้านเรา
0: อินเทอร์เน็ตเราดีแล้วนี่คือว่าคนกรุงเทพวัยไม่ถึง30ทั้งหลายก็จะแบบจิบเครื่องดื่มก่อนแล้วค่อยไปต่อที่ซาวน่าแล้วค่อยไปแบบว่าไอซ์บาร์แล้วก็ไปเวลเนสคอมมูนิตี
1: ้เขาก็ทำอย่างนั้นจริงนะไปแช่ออนเซน
0: ไปถ
1: ่
0: ายด้วยกาแฟสักแก้ว
1: แล้วตอนเช้าก็อ่ะแล้วก็กำลังแบบสั่งๆแล้วเช้าก็ตื่นไปวิ่งแท็กแท็กแท็ก
0: แล้วเขาทำงานไหมอ่ะ
1: ทำดิ
0: แล้วตอนกลางวันก็ทำงานด้วยอย่างเงี้ยหรอ
1: ทำก็ตอนเราวัยรุ่นอ่ะเราก็ใช้ชีวิตแบบนั้นแหละคุณอันคืออาจจะไม่ได้เที่ยวหัวปากหัวปั๊มแต่เราก็นอนน้อยได้แล้วร่างกายเรายังไหวแต่ตอนนี้นอนเยอะเถอะค่ะเด็กๆถ้าทำอะไรได้สิ่งที่ควรทำคือนอน
0: ครับผม
1: งานการก็ต้องทำนะคะแต่อย่าคิดว่าเรายังเด็กเฮ้ยนอน3ชั่วโมงพอ3วันติดกันยังโอเคเลย
0: ครับ
1: ร่างมันออกตอนเริ่มโตค่ะ
0: ครับผม
1: ตอนเริ่มโตมันจะเห็นผล
0: อย่าลืมนะคนที่พูดนี่ก็เคยเด็กมาก่อน
1: ถ้าไม่เคย
0: แต่หนูยังไม่เคยแก่นะจ๊ะ
1: ใช่แหมพี่อั๋นด้วยพูดด้วยสำเนียงช่วงท้ายนี่แบบทดลองไหมจ๊ะน้อง เรามาแก่กันไหมจ๊ะ
0: ครับที่เห็นดูดีอยู่ได้นี่คือ
1: ไม้คำ
0: ต้องขอบคุณโรแลนด์จริงๆ
1: ที่ช่วยให้รวบผมตอนนี้ยังสีเดียวกันอยู่ ใช่ไหมรวบผมตอนนี้สียังเดียวกันอยู่
0: ถ้าเป็นงานตอนนี้เปิด กล้องมาจะบอกว่าเ

0: ทำไมวันนี้มันซีดๆอ๋อผมงอกเชฟปูปิดผมขาวค่ะจุดนี้อ่ะนิดเดียวส่งท้ายนะครับวันนี้13สิงหาคมศาลเขาใช้คำนี้นะฮะผมอ่านเลยนะศาลชี้ชะตาพิงกี้ครอบครัวกับพวกรวม24คนนะครับเรื่องของ Forex 3D นะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่ไม่ได้ทำผิด
1: ใช
0: ่ผมพูดได้แค่นี้ผมไม่รู้รายละเอียดไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าพูดบอกให้กำลังใจพิงกี้ก็เอ้าทำไมให้กับไม่รู้ไง
1: เพราะฉะนั้นใครที่ไม่ผิดเราให้กำลังใจคนนั้นใครที่เป็นผู้สูญเสียแล้วควรจะได้รับการดูแลเราให้คนนั้น
0: ครับผมก็ทั้งหมดมีนายอภิรักษ์ผู้บริหารแล้วก็มีน้องพิงกี้นักแสดงแล้วก็ครอบครัวรวมกับพวก24คนนะครับเป็นจำเลยความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนพรบคอมพิวเตอร์วันนี้จะมีการตัดสินกันออกมานะครับก็เบื้องต้นทำให้มีผู้หลงเชื่ออยู่ 9,842 คนมีเงินนำมาร่วมลงทุนมากกว่า 2,489 ล้านบาทในตอนนั้นแต่ต้องไปดูพยานหลักฐานต่างๆว่ามันอะไรยังไงเข้าใจป่ะอันนั้นคือคำฟ้อง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้สิ่งที่เขายื่นคำขาดมาคือไปค่ะ
0: ค่ะไปค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับเติมพลังความอร่อยได้ทุกวันกับข้าวโอ๊ตแมกกาแรตลักตะซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยและเครื่องเทศคู่ครัวสุขภาพแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานและประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ครับ
1: ค่ะพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมนะคะ
0: ครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรตข้าวโอ๊ตแมกกาแรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: หมอเพื่อนครับคือแคร์เนี่ยรู้มาว่าอาการชามีหลายแบบฮะแต่อาการชาแบบไหนที่มันส่งสัญญาณเตือนว่าเกี่ยวกับปลายประสาทอะครับ
3: แยกง่ายๆแบบนี้ค่ะแคร์ถ้านั่งทับแล้วชาพอเราเปลี่ยนท่าขยับตัวแล้วดีขึ้นอันนี้เป็นแค่เรื่องของท่าทางค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เริ่มรู้สึกหนาๆเหมือนใส่ถุงมือถุงเท้าตลอดเวลาหรือเจ็บแผลเหมือนเข็มทิ่มเหมือนมดมาไต่ยิ่งเป็นบ่อยๆบริเวณปลายมือปลายเท้าแม้ว่าไม่ได้นั่งกดทับอะไรเลยอันนี้ต้องระวังเรื่องระบบประสาทส่วนปลายแล้วนะคะ
5: เป็นหมอ
2: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจัดปลายประสาทอักเสบ
6: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้เติม

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ

คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ช็อต
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: สแตนขุมทรัพย์นักช็อปซีซั่น2กลับมาแล้วพร้อมของรางวัลสุดคุ้มมูลค่ารวมกว่า10 ล้านบาทซื้อสินค้าที่ Gourmet Market ครบทุก600บาทรับ e-stamp 1ดวงสะสมผ่าน LINE @gourmetmarket.th และ e-coupon รับส่วนลดซื้อสินค้าหรือแลกของรางวัลที่ Gourmet Market Gourmet Eats ร้านอาหารและแบรนด์ดังที่ร่วมรายการสะสมได้แล้วตั้งแต่30กรกฎาคม2569ถึง6กันยายน2569แลกรับสิทธิ์ได้ถึง13กันยายน2569ช็อปก่อนแลกก่อนคุ้มแบบนี้ห้ามพลาดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมณจุดขาย

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ขออนุญาตอ่านข้อความนี้ครับ
1: ข้อความไหนครับ
0: พี่เป้ครับเมื่อวานพี่นาฏเขาลาคลอดเหรอครับเขาจะเอาอะไร
1: ขอชื่อคนอ่านด้วย
0: ไม่ให้
1: เรามีเรื่องต้องคุยกันนะ
0: คุณเอาอะไรไปคลอดก่อน
1: เออนั่นสิ
0: เอาอะไรไปคลอด
1: นี่ไงเธอต้องคิดนะก่อนเธอจะพิมพ์อ่ะฉันเอาอะไรไปคลอด
0: ห้ามดูคุณผู้ฟัง
1: ไม่ได้ห้ามดูคุณผู้ฟังกันเหรอไม่ได้ดูได
0: ้ห้ามเซ่
1: แป๊บนึงจดชื่อก่อน
0: เดี๋ยว
1: เนี่ยเป็นชีเป็นหางว่าวเลย
0: คุณลาไปไหนคุณไปทำตัวเป็นแม่พระที่ไหนเหรอ
1: เป็นแม่โอ้คนอย่างฉันเนี่ยนะเป็นแม่พระ
0: สิคุณจะไปทำเป็นแม่อะไรดีอ่ะ
1: ฉันเวลาเธอมองฉันใหม
0: ่เป็นตัวแม่เหรอเมื่อวานเป็นตัวแม่
1: เป็นตัวแม่ตัวมัมก็ไม่เชิง
0: ก็ไม่ได้อีก
1: เราก็มีนัดพบแพทย์นิดหน่อยเราไปตรวจอวัยวะภายใน
0: อุ๊ยตายไม่น่าถามเลย
1: เอ้าทำไมอ่ะ
0: ไม่อยากรู
1: ้ก็ถ้าถามก็แปลว่าอยากรู้ไง
0: ไม่อยากรู้แล้วพี่แป้รถติดมากมายบนสะพานภูมิพลมุ่งหน้าลงสู่พระราม9พระราม3ไม่ทราบว่าพวกคุณไม่หยุดกันบ้างหรือไงครับล่ะคุณดาวทำไมคุณเบี่ยงคนอื่นนี้ล่ะ
1: ใจเย็นๆ
0: ทำไมรถเยอะจัง
1: มีเวลาให้เธอเบี่ยงอีกเยอะนี่แค่ช่วงเช้าเธอเก็บแรงไปเบี่ยงช่วงเย็นไหมล
0: ่
1: ะ
0: ส่งข้อความมาเบี่ยงกันแล้ว
1: หรือว่าพี่ช่วงเย็นมันไม่มีแรงเบี่ยงแล้วว่าเ
0: หนื่อย
1: มันเหนื่อย
0: เหนื่อย
1: เพราะฉะนั้นตอนเช้าอ่ะเรี่ยวแรงยังดีก็เลยรีบเบี่ยงก่อน
0: เดี๋ยวแนะนำให้ไปเบี่ยงช่วงโบแทนได้ไหม
1: ช่วงโบ
0: เอ้วันนี้วันอะไรเพื่อนอ๋อต้องช่วงแคนแล้วล่ะ
1: ช่วงแคนเออนะคะเนี่ยเราอ่ะ
0: อย่าเพิ่งมาเบี่ยงช่วงพี่เป
1: ้วันนี้พฤหัสแล้วนะ
0: พฤหัสแล้ว
1: เอออ
0: ๋อเขาบอกคุณเป็นแม่เหมือนกัน
1: แม่อะไร
0: แม่ซื
1: ้อฉันคุยบ่อยนั่งอยู่บางทีคุยกับแม่ซื้อ
0: เมื่อวานลาวันแม่
1: เออ
0: แม่ซื้อ
1: แม่ซื้ออ่ะติดตามมาหน่อยนะคะวันนี้มีใครลาต่อหรือเปล่า
0: ไม่มี
1: ฉันว่ามีเพราะว่าเมื่อเช้าเรามารู้สึกว่ารถมันไม่ได้แน่นมากนะ
0: อีกละ
1: จริงจริง
0: แกอยู่เส้นไหน
1: เส้น
0: เดี๋ยวฉันจะย้ายไปอยู่กับแกข้างบ้านแกแล้วล่ะ
1: อย่ามาเดี๋ยวเธอมาเดี๋ยวเธอพารถรามาด้วยคือมันรถมันไม่ได้แน่นแต่ก็ไม่ได้น้อย
0: เ
1: ออนะคะก็เลยเดาเอาว่าเอ้ยหรือว่าเขาลาต่อวะเมื่อเช้ายังคุยกับพี่เอกเลยว่าพี่เอก
0: ไล่สองวันนี้เหรอควบเสาร์อาทิตย์ไปเลย
1: เป็นไปได้นะเพราะว่าลา2ก็จะได้หยุดทับพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ก็5วัน
0: ครับ
1: เออ
0: ก็ดูแฮปปี้อยู่นะ
1: หลักขาอ่ะลาหรือไม่ไม่รู้แต่ที่แน่องค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เขาเปิดข้อมูลนะคะเขาบอกว่าอัตราการว่างงานนะคะในกลุ่มคนอายุตั้งแต่15ถึง24ปีทั่วโลกนะเพิ่มขึ้น
0: โอ้ตาย
1: เพิ่มขึ้นเป็น 12.4% ในปีที่แล้วนะหรือว่า67ล้านคนคือสัดส่วนของกลุ่มที่ไม่ได้ทำงานไม่ได้เรียนหรืออาจจะไม่ได้ฝึกอบรมอะไรเงี้ยก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่ว่าเล็กน้อยประมาณ 20% คิดเป็นจำนวนมากกว่า257ล้านคนกลุ่มประเทศอาหรับเขาบอกว่าอัตราการว่างงานของกลุ่มเยาวชนสูงสุดเลยนะคะอยู่ที่ 26.2% ตามมาด้วยแอฟริกาเหนือ 22.6% นะคะงานที่คนอายุ15ถึง29ปีทำอยู่ในปัจจุบันอยู่ในอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่มี AI เข้ามาเกี่ยวข้องมากที่สุด
0: ครับ
1: ซึ่งถ้างานเหล่านั้นหายไปทั้งหมดเพียง 10% ของคนทำงานหนุ่มสาวประมาณ 5.6 ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่มีรายได้สูงเขาบอกว่าอาจจะตกอยู่ในสภาพว่างงานนะเปลี่ยนอาชีพหรือไม่ก็ออกจากตลาดแรงงานไปเลยแต่ว่ายังก็ตามนะคะงานในภาคส่วนที่แบบมีทักษะสูงๆ อย่างเช่นงานทางด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมการดูแลสุขภาพและงานด้าน IT อันนี้เขาบอกว่ายังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะ
0: ครับคือตอนนี้ AI มันมามีบทบาทมากจริงๆนะ
1: ก็เข้ามาในหลากหลายสายงานก็ต้องยอมรับนะคะ
0: ประเทศไทยเรามาแล้วนะ
1: มาแล้วแหละ
0: พระเอกนางเอกเป็น AI แล้วนะ
1: จริงเธอ
0: เออนี่มาแล้วนะ
1: ข่าวเหมือนกันนะ
0: โอ้พอเห็นแล้วก็รู้สึกว่าหูตายแล้ว
1: มันก็เลย
0: หล่อซะสวยเชื่อโอ้โหอะไรเนี่ยทำซะเหมือนคนแบบ
1: จริ
0: งจังมากเลยอ่ะ
1: คือถ้าดูแบบดูไปผ่านๆหรือไม่ใช่เขาเรียกอะไรไม่ได้ดูผ่านๆนะเขาเรียกว่าดูแบบไม่ได้แบบจ้องจับผิดหรือว่าพินิจพิจารณาอะไรมากมาย
0: เหมือน
1: เราด
0: ู
1: ทั่วไปอ่ะก็คือเหมือนมนุษย์เลยอ่ะ
0: แล้วก็ไอ้นี่ไอ้ซีรีส์แนวตั้งอ
1: ่
0: ะโอ้โหเดี๋ยวนี้ AI เต็มไปหมดเลย
1: เธอฉันติดเหมือนกันนะ
0: แล้วละครไทยกำลังมานะ
1: เราก็พยายามดึงตัวเองออกมาว่าเธอเราต้องไม่ติดโ
0: ถ
1: ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าเออพล็อตมันเป็นแบบนี้แหละเป็นพล็อตที่เราคุ้นเคยแต่ว่าถามว่าเราดูไหม
0: ก็ดู
1: ก็คือนั่งเป็นชั่วโมง
0: ก็ดูอยู
1: ่งงตัวเองเหมือนกัน
0: เนี่ย AI มันมาแล้วนะมาจริงจังมากเลย
1: นะ
0: มันก็เลยมีตัวเลขแบบนี้เนาะเกิดขึ้น
1: ก็ด้วยเหมือนกันแล้วก็ทำให้เป็นที่พูดถึงเหมือนกันในวงการทั้งนักแสดงหรืออะไรอย่างนี้ด้วยไม่ใช่แค่บ้านเราต่างประเทศก็ด้วยเหมือนกันนะคะว่าแล้วยังไงอ่ะคนทำงานที่เป็นมนุษย์จริงๆ
0: นั่นแหละสิ
1: ถ้าตกงานมาแล้วเธอ
0: แล้วยังไงถ้าเกิดเราตกงานเราก็ไม่มีเรื่องจะไปดูแล้วนะไม่มีอารมณ์ดูนะบอกก่อนนะคุณทำเอไอมาเยอะๆเราไม่มีอารมณ์ดูนะ
1: ฉันว่าเขาดูแหละฉันว่าเขาทำแหละและมีคนดูเชื่อฉันก็ทำในสิ่งที่หน้าที่ของตัวเองที่สุด
0: ครับให้ดีที่สุดครับ

0: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: 8โมงครับถึง11โมงครับ อยู่กับพี่เป้นะครับ

วัสดีครับพี่เป้วันนี้ฟังเพลงขณะเดินทางไปชลบุรีนะคะรอฟังเพลงเพราะๆของพี่เป้นะคะโอ้ยินดีมากนะฮะขอบคุณมากครับไม่ว่าจะไปไหนอยู่ตรงไหนยังไงนะฮะเราก็ยังติดตามกันอยู่นะครับนั่งคิดตามพี่เป้อยู่นานเหมือนกันคิดอีกนิดนึงถ้าซีรีส์เรามีแต่ AI แล้วเราจะติ่งใครล่ะพี่เป้ด้อมทั้งหลายจะเป็นยังไงนะเออแต่ถ้ามันเป็น AI หมดนี่ก็มึนตึ๊บนะพี่เป้ว่ามันน่าจะไปคู่ๆกันแหละเออนะฮะก็มีทั้งแบบเออปกติแล้วก็มี AI มาสร้างสีสันอะไรอย่างงี้นะมันจะมีทั้งหมดเลยก็ไม่นะเราดูมนุษย์ด้วยกันเราดูคนด้วยกันก็จะน่าจะดีกว่าเนาะเออนะครับพี่เป้มีอีเวนต์การบินไทยเปล่าอ๋อวันศุกร์นู่นนะฮะวันนี้วันพฤหัสใช่ป่ะวันพรุ่งนี้นะครับไปเจอกันได้นะนะฮะที่สันทันชิดลมนะพี่เป้จะไปโผล่แถวๆนั้นประมาณบ่ายสี่โมงนะครับพี่เป้สวัสดีครับวันนี้ผมแข่งไฮร็อกครับอุ้ยดีนะเนี่ยแข่งไฮร็อกเป็นครั้งแรกด้วยชายคู่ด้วยตื่นเต้นมากไม่เน้นความเร็วเลยครับร่างกายปลอดภัยและทำให้มันจบครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ลงแข่งนะครับไฮร็อกนี่โด่งดังมากเลยนะณตอนนี้นะครับแล้วก็เห็นดาราศิลปินเนี่ยโอ้ไปกันเนืองแน่นมากแล้วเดี๋ยวครั้งนี้นะฮะดีเจพุทธนะฮะดีเจพุทธของครั้งโอเนี่ยก็จะลงด้วยเหมือนกันก็ลองไปตามเชียร์กันนะครับงั้นขออนุญาตเชียร์เขาหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับไฮร็อกใช่ไหมเน่เปิดเพลงเชียร์เลยดีกว่าบูมบูมสู้ๆฮะ

การออกกำลังกายนะฮะในทุกๆประเภทเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคุณผู้ฟังเห็นคลิปนั้นไหมฮะที่คุณแอนทอมผสมนะฮะเขาซ้อมกับเจมจีอ่ะโอ้โหลูกบอลกระแทกลงหน้าบึ้มเลยนะฮะต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังนะครับ

มีคนบอกว่านึกว่าพี่เป้จะเปิดเพลงของไฮร็อกเชียร์คนที่ไปเล่นไฮร็อกโอ้ยไฮร็อกเปิดบ่ได้แล้วลิขสิทธิ์ล้วนๆ

ข้อความนี้น่ารักมากนะบอกพี่เป้ครับฝากแจ้งข่าวด้วยค่ะเส้นมอเตอร์เวย์กม53มีอุบัติเหตุรถติดยาวมากค่ะเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะออกจากมอเตอร์เวย์ลงทางออกฉะเชิงเทราก่อนนะคะเขาบอกว่าถ้าข้ามสะพานบางประกงแล้วติดนิ่งสนิทจ้าขอบคุณมากขอบคุณมากแจ้งข่าวกันแบบนี้น่ารักที่สุด

ีคนรอโจทย์พี่เป้สิบเติมน้ำมัน 1,000 น่ะโจทย์คืออะไรกำลังลุ้นเหรอแป๊บหนึ่ง

0: ครับ
1: วันนี้วันที่13สิงหาคมครับคุณผู้ฟัง13สิงหาคมเป็นวันคนถนัดซ้ายสากลนะฮะไหนใครถนัดมือซ้ายบ้างยกมือขึ้นเซ มือซ้ายพี่เป้นี่โอ้โหเขียนหนังสือก็ไม่ได้ทำอะไรก็แบบมันสู้มือขวาไม่ได้เนาะเออเราใช้มือขวาถนัดกว่าอะไรเงี้ยแต่คนถนัดซ้ายก็เก่งนะคนถนัดซ้ายบางทีเนี่ยเขาก็จะมีแบบความสามารถพิเศษกว่าเออนะฮะเหนือกว่าเช่นแบบวาดรูปสวยตัวหนังสือเขียนแล้วสวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีอาจจะมีการเล่นกีฬาได้เก่งอย่างแบดมินตันอย่างเงี้ยมือซ้ายก็จะแบบอุ้ยมันก็จะแบบเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีความแบบนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้สิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทนะครับขอความซื่อสัตย์ด้วยตัวของคุณเองนะครับใครที่ถนัดซ้ายส่งข้อความผ่านพี่เป้ครับนะฮะบอกว่าถนัดซ้ายแล้วความพิเศษของมือซ้ายคุณเนี่ยมันเป็นยังไงมันโดดเด่นกว่ามือขวาด้านไหนบ้างอะไรเงี้ยนะฮะส่งบอกกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่เป้มีรุ่นพี่อยู่คนนึงเขาตีแบดนะเขาตีได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาคุณผู้ฟังคือเขาสามารถสลับมือได้อะสมมติลูกมาทางขวาเขาก็โยนสลับเอาไม้แบดไปตีมือขวาพอลูกมาทางด้านซ้ายเขาก็เอาไม้แบดไปตีด้วยมือซ้ายอย่างเงี้ยอุ้ยอะไรจะเก่งเบอร์นั้นใช่ไหมวันนี้วันคนถนัดซ้ายสากลนะฮะใครถนัดซ้ายส่งข้อความหากันนะครับอย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อกลับด้วยเดี๋ยวแรนดอมหาผู้โชคดีนะครับมือซ้ายนะมือซ้ายนะถนัดมือขวาเก็บไปก่อนเราต้องซื้อสัตว์นะทุกคน

0: เป้คะถนัดนอนตะแคงซ้ายค่ะพี่เป้นับได้นับไหมครับไม่ได้สิโอ้ยตบคนมือซ้ายแรงกว่ามือขวาอันนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวนะแต่ละคนไม่เกี่ยว
1: คอนเน็กต์สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับพรีเมียม HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ช่วงนี้พี่รู้สึกว่าชาตามมือตามเท้าบ่อยๆไปอ่านมาเขาบอกว่าอาจจะกำลังขาดวิตามิน B12
2: เป็นไปได้สูงค่ะพี่อันเพราะวิตามิน B12 มีบทบาทสำคัญต่อระบบประสาทมากแถมร่างกายเรายังสร้างเองไม่ได้นะคะนอกจากเจ้าจุลินทรีย์จะสร้างให้ต้องกินไปจากโปรตีนอย่างเดียวเลยค่ะที่สำคัญต้องอาศัยระบบทางเดินอาหารที่ดูดซึมได้อย่างสมบูรณ์ร่วมด้วยถ้าระบบย่อยหรือลำไส้เราทำงานได้ไม่เต็มที่ร่างกายก็จะไม่สามารถรับวิตามิน B12 ได้ดีเลยค่ะแล้วนำไปสู่ภาวะขาดวิตามินมีอาการชาได้ค่ะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดย Refine to Chai ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบโดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
5: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
6: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
5: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
6: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
5: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
6: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
3: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
4: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันทำอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาก
5: รอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร
6: ์กรอบกรอบ
5: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
7: ์ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
8: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434-1111
9: ก็เคลียร์เคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
10: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเ
11: ด้อร่อยสนุกไปด้วยกัน
12: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
13: Drive your day โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: ชื่อเพลงว่าไม่แบ่งใครนะครับงานจากเอเชียเซเว่นนะครับเพราะมะเพราะเนาะถ้าชอบก็ถามถึงก็ได้เรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณทุกๆข้อความที่ส่งมาร่วมสนุกกันนะครับบางคนไม่ได้ถนัดซ้ายเนาะแต่ก็ส่งมาแย่เล่นอะ อิจฉาแหละอะไรเงี้ยเนาะนะครับบางคนก็บอกว่าอุ้ยถนัดซ้ายนะฮะแต่ไม่มีความสามารถพิเศษใดๆนะพี่เป้เป็นแม่บ้านมา15ปีทำกับข้าวทุกวันสามีชมว่าอร่อยนะก็แสดงว่าถนัดซ้ายแล้วทำอาหารอร่อยเออถนัดซ้ายค่ะสามารถปลอกเปลือกผลไม้ด้วยมีดปลอกของคนถนัดขวานะคะเออแต่เราใช้ข้างซ้ายปลอกนะคะเก่งไหมคะเก่งครับผมเออมันก็อาจจะมีความยากนิดนึงเนาะเพราะว่าอุปกรณ์บางอย่างนะมันก็ทำมาเพื่อความถนัดของทางข้างด้านขวาแต่พอเราต้องใช้ซ้ายนำเนี่ยมันก็แอบยากนิดนึงอะนะฮะแต่มันก็ต้องฝึกเนาะบางคนก็บอกว่าถนัดซ้ายครับนะสามารถใช้มือทั้งสองมือในกิจกรรมอื่นๆได้หมดเลยยกเว้นเวลาเขียนหนังสือต้องซ้ายเท่านั้นก็ถือว่าเก่งนะที่ทั้งมือซ้ายและมือขวาแล้วมีหลายคนเหมือนกันนะครับที่ตีแบตนะฮะแล้วก็ถนัดใช้มือขวาด้วยแล้วก็มือซ้ายด้วยเนี่ยเก่งถือว่าเก่งมากอ่ะผู้โชคดีของเราวันนี้ได้แก่ในวันที่13นะฮะ13สิงหาคมวันถนัดซ้ายสากลนะฮะสวัสดีครับเพื่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หมอเพื่อนหรือเปล่าเนี่ย ไม่ใช่นะคนละเพื่อนเนาะโอเคถนัดซ้ายมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคุณเพื่อน
1: ตั้งแต่จำความได้เลยค่ะ
0: แสดงว่าคนที่ถนัดซ้ายนี่คือมันไม่ได้มาเป็นตอนหลังเนาะมันคือเป็นมาตั้งแต่แบบแรกๆเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เรารู้ตัวว่าถนัดซ้ายเพราะอะไรครับ
1: รู้ตั้งแต่จำความได้เลยค่ะพี่เป้คือพ่อกับแม่บอกว่าฝึกยังไงแล้วก็ฝึกไม่ได้ฝึกให้ขวาก็ไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อคือเราจะจับทุกอย่างด้านซ้ายมากกว่าด้านขวาแล้วพอคุณพ่อคุณแม่เห็นเขาก็พยายามให้หัดเป็นทางขวาเราก็ไม่ได้อยู่ดี
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันมีอะไรพิเศษบ้างไหมในความถนัดซ้ายของเรา
1: ก็เรื่องคัดลายมือค่ะตั้งแต่ป.1 ถึงป.6ก็จะได้ที่1ของอำเภอของจังหวัด
0: อุ้ยหรอคือลายมือสวยตั้งแต่ป.1เลยเหรอโดดเด่นด้วยในการที่ใช้เขียนมือซ้ายแต่จริงๆแล้วการเขียนมือซ้ายอ่ะเขาเรียกอะไรนะมันก็ลำบากเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันต้องไล่เรียงจากขวาไปซ้ายถูกป่ะ
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะถ้าตอนมหาลัยจะลำบากสุดเพราะเป็นโตเลคเชอร์ค่ะ
0: ใช่ไหมเพราะเรา
1: ใช่ค่ะมันจะไม่มีที่วางแขน
0: เนี่ยแล้วเราก็ต้องเขียนแต่ก็ผ่านจุดนั้นมาได้เหมือนกัน
1: ผ่านได้ค่ะปัจจุบันก็ทำอาหารอร่อยด้วยนะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารนิดเล็กๆ
0: อุ้ยความสามารถพิเศษเยอะคนถนัดซ้ายเก่งอย่างนี้นี่เองร้านอยู่แถวไหนครับ
1: แถวนนทบุรีค่ะ
0: โปรโมทได้นะร้านอะไรเผื่อไปกิน
1: ร้านเพื่อนพุงค่ะ
0: เพื่อนพุงอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวไปเสิร์ชหาก่อนนะครับเพื่อนพุงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไปเจอกันนะครับเพื่อน
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับที่ส่งมาร่วมสนุกกันนะครับวันนี้ได้รับแล้วสิทธิ์

ดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมือมีมี่วิตาวัน
3: Love your mama, love your papa
4: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
4: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
3: I love your mama, I love your papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
4: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมือ
3: มีมี่วิตาวัน
5: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
6: Smart Light On
5: นำทาง
6: Smart Turn Left
5: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
6: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
5: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
7: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
8: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
9: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิป
6: ลีกาลอสอาหารมาแล้วเกิดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
8: พี่โอหนูชอบพี
7: ่ยูชอบไอเหรอ
8: ชอบมากพี่โอ
7: ยูชอบไอจริงๆนะ
9: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
7: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
10: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
11: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุก

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

ุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคม ห.1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com

0: โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: นาดคนอยากรู้อยากเห็นอย่างเธอเนี่ยลดเล่นโซเชียลทำไมอ่ะ
2: แป๊บนะ
1: อะไร
2: ขอ3วิ
1: อะไร
2: อะไรไปจั่วหัวเลยแบบนั้นเอองงจังเลย
1: ก็จะได้เกิดวิธีมีที่มาไง
2: ก็คืออะไรก็ตามเลวร้ายแย่ๆก็คือเอามาผักใส่คนข้างหน้าหมด
1: มันไม่ได้เป็นเลวร้ายมันเป็นเรื่องดี
2: กับการที่เธอบอกว่าคนที่อยากรู้อยากเห็นแบบเธอ
1: ไม่แค่เป็นการเกิดนำเฉย
2: ๆมันไม่มีพยางไหนที่ฟังแล้วมันรื่นหูเลยสักพยางเดียว
1: เป็นคนที่ใส่ใจไง
2: อ
1: ๋
2: อเออก็ยังชั่วที่หลังก็ผู้ใส่ใจ
1: เออกำลังจะพูดตามอันเนี้ย
2: เอออะไร
1: ว่าเป็นคนที่ใส่ใจแบบเธอเนี่ยงดเล่นโซเชียล7วันได้ไหม
2: ได้นะ
1: โอ้ยจริงเหรอ
2: จริง
1: คุณไม่กลัวตกข่าวหรอกลัวแบบไม่รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: มันก็ต้องอยู่ที่ว่าถ้าเราจะไปงดเล่น7วันเรางดไปเพื่ออะไรล่ะเราจะต้องดีท็อกตัวเอง
1: อะไรอย่างเงี้ย
2: ได้สิเพราะเราถ้าเรากิด
1: จะมีเป้าหมาย
2: เออถ้าเราจะ
1: ทำเพื่ออะไร
2: เออ
1: แต่ถ้ามีเป้าหมายฉันก็ไม่งดใช่ไหม
2: มันก็ไม่เชิงไม่งดหรอกก็คือก็ไม่ถึงขั้นแบบจะต้องแบบโอ้โหติดอะไรขนาดนั้นเออติดอย่างเดียวก็คือติดแนวตั้งไงที่บอก
1: นั่นแหละติดโซเชียลอีแนวตั้งแหละตัวดี
2: หรือว่าบางทีเราอาจจะแบบหรือสมมตินะเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะมีโพสโซเชียลนู่นนี่เราก็ไปทำอย่างอื่น
1: ก็จะลื
2: มอะไรเงี้ยไม่ได้ดูทั้งวันอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ก็
2: ไม่ได้ต้องถือมาติดว่าเออฉันต้องดูอยู่ตลอดเวลา
1: ครับ
2: เออ
1: คุณกฤติมากฤติภาสเหรอ
2: ทำไม
1: ส่งมาตบเลยนาด
2: เนี่ยเสียงในหัวฉันแล้ว
1: ตบใครก่อนเดี๋ยว
2: ทำอย่างนั้นแหละเธอฉันทำไม่ได้
1: ไม่ดี
2: ทำไม่ได้
1: เออ
2: ถ้าทำได้ฉันทำไปนานแล้วไม่ทำ
1: ลองดูคุณผู้ฟัง
2: หมายถึงยังไง
1: ห่างโซเชียล
2: อ๋อนึกว่าลองดูคุณผู้ฟังตบเลย
1: สิครับประเด็นนี้สิ
2: ตกใจหมด
1: บางทีเราก็ต้องพักมันบ้างเน
2: า
1: ะสักนิดสักหน่อยก็ยังดีถ้าได้7วันก็เขาบอกว่าเป็นการแบบดีท็อกตัวเองจริงๆแล้วก็ทำให้แบบว่าเรื่องของความวิตกกังวลเรื่องของความการซึมเศร้าเนี่ยก็จะลดลง
2: หรือแม้แต่การแบบว่าจ้องจอตาก็มีปัญหา
1: ตาเราก็จะดีขึ้น
2: แล้วมันก็ลามไปหมดทั้งร่างนะคะก็อาจจะมีหยุดบ้างพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยตามเป็นบางช่วงแล้วแต่นะคะเราพูดคุยกันถึงเรื่องงานเนาะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะที่ญี่ปุ่นเขาก็มีผลสำรวจเหมือนกันนะคนในช่วงวัย20ปีที่กำลังพิจารณาเปลี่ยนงานประมาณ200คนที่สำรวจนะคะโดยบริษัทกากูโจบริษัทให้บริการข้อมูลจัดหางานคือเขาสำรวจทางออนไลน์นะตั้งแต่เดือนที่แล้วจนถึงเดือนนี้คนในวัยหนุ่มสาวที่กำลังคิดจะเปลี่ยนงานเกือบครึ่งสนใจงานที่ต้องลงพื้นที่มากขึ้น
1: อ๋อไม่ชอบอยู่บนโต๊ะทำงาน
2: คือท่ามกลางการเอา AI มาใช้ก็เยอะเหมือนกันนะบ้านเขานะคะถามว่างานที่ต้องลงพื้นที่มีอะไรอย่างเช่นนะงานในสถานที่กระจายสินค้าหรือสถานที่ก่อสร้างหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามขณะเดียวกันคนหนุ่มสาวที่กำลังหางานเขาก็มีความกังวลมากขึ้นว่างานที่แบบเป็นงานดั้งโต๊ะงานธุรการจะถูกแทนที่ด้วย AI มากขึ้นเรื่อยๆเขาก็มีความกังวลอยู่นะคะโดยกาคุโจที่ทำสำรวจเขาบอกว่าคนทำงานวัยหนุ่มสาวจำนวนมากกังวลเกี่ยวกับการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพการงานในยุคที่ AI มันมาเยอะมากจนหันมาสนใจงานที่ AI ไม่สามารถเข้ามาแทนที่ได้มากขึ้น
1: คือใช้หนีไปเลยดีกว่า
2: ลอง
1: อันนี้ AI มาหนีไปทางนู้นดีกว่า
2: ไปหางานอะไรที่รู้สึกว่าที่คิดว่าเอ้ย
1: มันมาไม่ได้แน่
2: เออ AI มันตามฉันมาไม่ได้แน่ๆเขาว่างั้นนะเออนะคะคืออีกปัจจัยนึงที่เชื่อว่าทำให้ความสนใจในงานที่ต้องลงพื้นที่เพิ่มขึ้นนะเขาบอกว่าอาจจะเป็นด้วยที่ค่าจ้างที่ปรับตัวสูงขึ้นในสายงานทางด้านนี
1: ้ครับ
2: ก็เป็นตัวดึงดูด
1: ก็ยากขึ้นเนาะการใช้ชีวิตของยุคนี้เนาะ
2: มันก็
1: มีปัจจัยหลายอย่างที่มาเกี่ยวข้องไง
2: ถูกนะคะแล้วก็ต้องตั้งสติดีๆเหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: AIน่ากลัวอยู่ไม่น้อย
2: มันก็น่ากลัวไหมมันก็ทำให้กังวลได
1: ้ในส่วนหนึ่ง
2: ดีกว่า
1: แต่ในเรื่องดีมันก็มี
2: แหละอยู่ที่เรามาใช้ประโยชน์นะคะ
1: ครับ
0: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: ดีเจเพลย์ลิสต์55 minutes ดีเจเป้
1: เดี๋ยวข้อความนี้ยังไงอยู่ออฟฟิศแล้วกลัวเจอคนแบบพี่เป้จังเลยค่ะ ยังไงเดี๋ยวก่อนนี่แน่คนแบบพี่เป้คือน่ารักนะเออสดใสนะดอกไม้บานยามเช้านะแหมนะอ่ะวันนี้อย่างที่เราเกริ่นๆกันไว้เนาะว่าวันนี้วันพฤหัสนะครับเราจะมารวบรวมนะรวบรวมศิลปินในยุคนู้นนะครับที่มาทำผลงานเพลงในยุคนี้ให้เราได้ฟังกันเนอะให้ได้หายคิดถึงกันอะไรเงี้ยคือบางคนก็หายไปนานบางคนก็แบบว่าเออกลับมารวมตัวกันอะไรเงี้ยแล้วก็มาทำเพลงอะไรเงี้ยนะครับก็จะมารวบรวมให้ได้ฟังในชั่วโมงนี้ด้วยกันนะครับใครนึกถึงเพลงไหนออกนะครับนึกถึงยังไงได้ก็บอกพี่เป้มานะครับพี่เป้จะเริ่มจากเพลงของพี่โจก่อนพี่โจโซคูนะครับศิลปินยุคนู้นครับแต่ยังทำเพลงในยุคนี้อยู่

พลงต่อไปนะครับเป็นการร่วมงานกันของดังพันกรนะครับไม่ได้ออกซิงเกิลมานานมากแล้วนะครับแล้วก็ดึงโดมปกรณ์ลำนะครับมาทำเพลงนี้ด้วยกันครับเพลงรักของเรา

พลงต่อไปนะครับเป็นอีกหนึ่งงานของไอซ์สรัญญูนะครับไอซ์สรัญญูนี่ก็เป็นศิลปินรุ่นนู้นนะครับที่ยังมีงานเพลงต่อเนื่องมาตลอดเนาะนะครับและนี่คือสิ่งหนึ่งซิงเกิลนะครับที่ทำออกมาเป็นเพลงกำลังใจครับปกติก็จะเป็นเพลงแบบเพลงรักเนาะไม่อกหักก็สมหวังหรือก็เพลงสนุกอะไรเงี้ยนะครับแต่เพลงนี้เป็นเพลงให้กำลังใจเพลงแรกในชีวิตของเขาเลยนะครับชื่อเพลงว่ามุมที่งดงาม

เพลงต่อไปไปที่ณัฐศักดาธรครับคุณผู้ฟังโอ้ห่างหายจากการทำเพลงมานานมากนะครับปีนี้ส่งเพลงนี้มาครับธีรวรรณลองฟังกันดูครับ

ไปกันต่อนะฮะวันนี้ในธีมเพลงที่คนยุคนู้นนะครับมาทำเพลงใหม่ในยุคนี้ให้เราได้ฟังให้หายคิดถึงกันนะครับคนต่อไปเพื่อเชื่อว่าหลายๆคนก็คงต้องคิดถึงไม่น้อยเหมือนกันนะครับผู้ชายคนนี้ครับเจมส์เรืองศักดิ์นะฮะออกซิงเกิลมาใหม่ครับชื่อเพลงว่าฝุ่นอวกาศทำไมเป็นฝุ่นอวกาศแค่ฝุ่นเนี่ยก็แทบจะมองไม่เห็นแล้วเนาะและเป็นฝุ่นอวกาศอีกโอ้โหมองแทบไม่เห็นเลยเปรียบเปรยครับเปรียบเปรยดีๆเหลือเกินลองฟังดูครับเจมส์เรืองศักดิ์

ีคนบอกว่าไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะได้ฟังเสียงพี่เจมส์ในคลื่นกรีนเวฟมันเป็นเรื่องของจังหวะและเวลาเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของค่ายเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับทุกอย่างมันลงตัวก็จะได้มาเจอกันแบบนี้ไม่ได้แค่ฟังอย่างเดียวนะเดี๋ยววันนี้ประมาณสัก 11:30 น. นะครับน่าจะได้พูดคุยกับเจมส์เรืองศักดิ์ด้วยนะครับเดี๋ยวน้องแคร์จะต้อนรับพี่เจมส์พูดคุยถึงเพลงนี้ฝากติดตามด้วยกันละกันนะครับข้อความนี้บอกว่าฟังฝุ่นอวกาศแล้วหลุมอากาศเข้าทีมเพลงไหมพี่เข้าสิหลุมอากาศปามี่ก็เป็นศิลปินยุคนู้นที่มีงานเพลงในยุคนี้ได้เพลงใหม่ของปามี่เขาแหละ

ข้อความนี้ส่งมาบอกว่าเพลงแอสเปอร์แตมของละอองฟองกับพี่เป้ฟังละอองฟองมาตั้งแต่ปี2539นะผ่านมา30ปีเสียงยังไพเราะเหมือนเดิมเลยค่ะได้สิครับจัดไป

ไปก่อนเราเวลาพูดถึงกอล์ฟไมค์ก็จะต้องพูดถึงคู่นี้ไปด้วยกันเนาะพี่น้องคู่นี้กอล์ฟไมค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็แยกย้ายนะสำหรับพี่น้องคู่นี้นะฮะไปทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับตอนนี้กอล์ฟพิชยะครับทำเพลงออกมาใหม่อีกหนึ่งเพลง เพราะฉะนั้นเป็นการปล่อยเพลงโอ้ในรอบหลายปีมากที่เราไม่เห็นเขานะครับในส่วนของการทำเพลงนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่า Mary Jane Marry Me ครับ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟรีชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: Chilling Trackไปกันต่อเนาะนะครับวันนี้ในสตรีมที่บอกว่าศิลปินยุคนู้นนะครับมาออกเพลงใหม่ในวันนี้นะครับก็เพลงต่อไปเป็นเพลงของ Joy Tisker นะครับเพลงนี้เล็กฝันเด่นนะครับเป็นคนทำชื่อเพลงว่าขอกอดนะครับ

0: ชื่อเพลงว่าไร้น้ำหนักนะฮะเสียงร้องแหมไม่บอกก็รู้อยู่แล้วพันละพลนะร้องแบบนี้วันนี้ในช่วงของ Debut Track นะครับมีอีกหนึ่งเพลงใหม่มาแนะนำก็บุมมีนี่ยังไม่นิ่งนูนมากเนาะเพลงใหม่ที่ส่งมาก็คือเธอจะเผลอคิดถึงกันไหมอ่ะลองฟังครับ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: ปิดท้ายวันนี้นะครับศิลปินยุคนู้นทำเพลงมาใหม่ให้เราได้หายคิดถึงกันนะครับพี่บี้สุกริตของเราอู้บ่อจ้างเนาะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ลักตาซองงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: 0
4: 0%
6: กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินต้าน

0: ไม้มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
5: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
6: ฮ้ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
7: เจ็บคอ
6: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

0: ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thebianrot.com
1: หน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครเก่งตั้งแต่ต้นเพราะทุกคนต่างก็เป็นแม่ครั้งแรกสิงหาคมนี้อบอุ่นใจไปกับ
2: Inspire Day Club Inspire Day
3: Club Inspire Day
1: แม่ที่ไม่ให้อายุขโมยไฟในหัวใจแม่ตุ๊กดวงตาแม่ที่เลี้ยงลูกพร้อมสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนแม่ไก่และน้องมะลิแม่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยเพื่อส่งลูกให้ไกลถึงฝันแม่หนิงปณิตาและแม่ที่เปลี่ยนปัญหาเป็นพลังแม่โอภัจจิราดีเจอั๋นภูวนาถพาฟังทุกคำตอบจากหัวใจของคนเป็นแม่ทุกวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube
4: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น
5: Green Update
4: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
6: เป็นระเบื่อตอนเนี้ย
7: เธอก็ทนๆเอาหน่อย
6: ทนกับเธอเหรอ
7: ใช่
6: ไม่ใช่สิโอ้ย
7: เธอไม่ทนกับฉันเธอจะไปทนกับใครมิซ่า
6: คือที่บอกว่าเป็นระเบื่อเพราะว่าตอนนี้จองคอร์ตเทนนิสไม่ได้เลยคุณผู้ฟัง
7: กำลังเฮกำลังตีกันแบบสนั่นลั่นเมือง
6: 6โมงก็ไม่ว่า
7: ไล่มาเลย6
6: โมงเช้า
7: 6โมงเช้า
6: 6โมง7โมง8โมง9โมง10โมง11โมง12 13บ่ายโมงบ่าย3โอ้เต็มหมดเลยจนถึงนู่น 5:00 เต็มหมดเลย
7: พักก่อนละกัน
6: เราพักหรือให้เขาพักบ้าง
7: เรานี่แหละพัก
6: คนอื่นคนพักบ้างเนาะให้เราไปตีบ้าง
7: แบ่งให้เป้ตีบ้างเลย
6: หมดจะเต็มอะไรก็ได้
7: เต็มหมดเลยหลายๆที
6: ่เนี่ยเปลี่ยนไปคอร์ดอื่นก็เต็ม
7: ลองดูไปคอร์ดที่มันออกไปไกลๆกว่านี้หน่อยได้ไหมล่ะ
6: เป้ก็ไม่ไหวจะไปขับไปไกลเป้ก็ไม่ไหวจะไปตีนะ
7: ดูไปแล้วไม่คุ้ม
6: ขับไป2ชั่วโมงไปตี2ชั่วโมงตายหมดละ
7: ก็กลับไปตีแบดก่อน
6: ก็อยากจะบอกว่าอัพสกิลอะไรเงี้ย
7: ก็เดี๋ยวมันค่อยอัพก็ได้ไหมล่ะ
6: ให้เขาเลิกฮิตเหรอ
7: มันยากอยู่
6: ไม่น่าจะยาก
7: ก็เดี๋ยวสักมันน่าจะมีสักช่วงนึงแหละที่เธอจับจองขอได
6: ้คุณฟังบอกว่าพี่เป้เปลี่ยนไปเต้นแอโรบิกสวนลุมไหมคะ
7: อะไรอย่างเงี้ย
6: อันนั้นพื้นที่จองต้องจองไหมต้องเอาเสื้อไปเอากระเป๋าไปวางจองไหม
7: ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกมั้งอันนั้นอ่ะเพื่อนเยอะด้วยนะ
6: อยากไปเหมือนกันเป็นมันจริง
7: นะคะแต่ตอนนี้อัปเดตกันนะรู้ฟังกรุงเทพมหานครวันนี้ฝนดูแล้วสักกี่เปอร์เซ็นต์
6: เขาบอกว่ามาเต็มนะ
7: แต่จริงหรอ
6: เขาบอกว่ามาหนักนะ
7: กรมอุตุเขาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะในภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนกรุงเทพและปริมณฑลนะคะฝนประมาณสัก 40% อย่างที่นครพนมไปทางอีสานเนี่ยนะคะที่ประชุมวอลลุ่มก็ตอนนี้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะเพราะเมื่อวานประมาณช่วงบ่ายประมาณ3:30ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 12.04 เมตรคือสูงกว่าระดับวิกฤต12เมตรนิดนึงนะคะแต่ว่าก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะโดยคาดว่าวันนี้ระดับน้ำจะสูงสุดนะคะก่อนที่ในช่วง1ถึงประมาณสัก 4-5 วันข้างหน้าจะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่ายังก็ตามนะคะระดับน้ำก็คือยังอยู่ในเกณฑ์ที่เขาต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะเพราะว่ามันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เขตชุมชนนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงแล้วก็เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหลายเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็บริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีด้วยนะคะ
6: ครับ
7: ไม่ใช่แค่นครพนมแหละในหลายๆจังหวัดที่ติดริมแม่น้ำโขงอ่ะค่ะ
6: ก็ต้องดูแลระมัดระวังด้วย
7: ปิดท้ายกันค่ะคุณผู้ฟังเคยมาตื่นเช้ามาปุ๊บแล้วมันรู้สึกว่ามันระคายคอ ฝุ่นเอ่ยบางทีเราท่องแอร์หรือว่าบางวันเราใช้เสียงเยอะเมามากอะไรเงี้ยต้องการตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพที่มาแก้ไขปัญหาอยากแนะนำนะทุกคนเลือกสิ่งที่มีประสิทธิภาพให้กับตัวเองนะคะเพราะทุกการฉีดใช้เนี่ยมันเข้าไปสะสมในร่างกายเราน ะคะเพราะฉะนั้นเลือกอินกรีเดียนที่เป็น medical grade เลือกตัวที่มีงานวิจัยแล้วก็โรงพยาบาลแนะนำนะคะเริ่มเจ็บคอ
6: เจ็บตามเลยเนี่ย
7: เธอบางทีมันเป็นจริงนะเช้าๆอ่ะคุณผู้ฟังมันเป็นแล้วมันรำคาญเหมือนกันเนาะรู้สึกรำคาญตัวเองเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็มนะคะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่างมีประสิทธิภาพนะคะหยิบใช้ได้ทันทีเลยนะคะแค่เริ่มรู้สึกระคายคอคามิโลซานเอ็มพกง่ายใช้สะดวกนะคะอย่าลืมนะเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักค่ะใช้คามิโลซานเอ็มหาซื้อติดกระเป๋าไว้เลยอุ่นใจได้นะคะก็แวะได้เลยนะตามร้านขายยาทั่วไปค่ะ
6: ครับ Green
4: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

0: จช้ำ
1: เสียงร้องของบูมสารัตน์นะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารอวันที่ใจฉ่ำนะครับแล้วก่อนหน้านั้นองศาครับร้องไว้ในเพลงที่ชื่อว่าแสงแรกนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมนะสำหรับใครที่อยากจะไปเจอกับหนุ่มๆทั้ง7คนนะครับมีน้องวอต้าอู๋น้องเก่งฮริสนะฮะน้องนุ้นนิวน้องแจ็คกี้มาร์คคริสนะครับแล้วก็คอปเปอร์นี่ไง7หนุ่มในนามของ Rookie Divos นะครับสำหรับบรรยากาศคอนเสิร์ตที่เราจะได้ไปปะกันเนี่ยนะฮะวันเสาร์ที่26กันยายนนะฮะคอนเสิร์ตมีที่ Bytech Live นะครับบัตรจองได้อยู่นะฮะที่ Ticket Major นะครับเพลงนี้จากนุ๊กนิวนะฮะนุ๊กนิว1ใน7คนนะฮะที่จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตครั้งนี้ Rookie Divos ครับ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: คุณผู้ฟังนี่นะฮะคาวานาไลฟ์นะครับรออีกนิดนึงนะฮะใกล้แล้วผมก็ตามทีมงานตลอดแหละนะครับว่าเมื่อไหร่เราจะได้ฟังคาวานาไลฟ์เนาะของโบกี้ไลออนนะครับกับว่าวานๆนะฮะรออีกแป๊บเดียวนะฮะตอนนี้พาไปฟังเพลงนี้จากคริสเตนโดก่อนชื่อเพลงว่าเพราะเธอหรือเปล่าคือเพลงนี้เป็นเพลงของ The Innocent จำได้ไหมเอามาคัฟเวอร์ไว้ได้น่าฟังอีกแบบนึงเลยครับ

0: ทายเพลงครับทายเพลงทายเพลงครับทายเพลงพี่น้องพร้อมยังทายเพลงครับทายเพลงเพลงนี้ไม่ยากวันนี้เพราะเมื่อวานยากไปแล้วนะครับวันนี้เอาง่ายๆขึ้นหน่อยนะครับเพลงนี้คือเพลงอะไร1 2 3หุยง่ายไปเปล่าลองดูนึกออกไหมนึกออกไหมฟังอีกทีนะให้แค่นี้ดูซิว่าจะตอบกันได้ไหมนะครับเพลงอะไรเลือกเพลงที่อยากฟังไปด้วยนะครับ
1: LifeMade อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
3: ว้าว
2: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดมีเชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: Money

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
3: ่ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
4: เติม

0: นี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ถ้าคิดถึงแม่ขึ้นมาโทรหาบ้างก็ดีนะถึงพูดไม่เก่งแต่มีบางเพลงพูดแทนหัวใจเราได้ให้ทุกเพลงรักช่วยแทนใจทุกความรักถึงแม่กับ Music Day เพลงเพราะต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave โดย

0: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com Smiley Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เมื่อวานเขาบอกว่าเมื่อวานยากมากก็ตอบผิดอะค่ะวันนี้ต้องตอบถูกแน่นอนค่ะเดี๋ยวลองฟังเฉลยว่าถูกไหมเพราะว่าตอบถูกเนี่ยก็มากันเยอะนะฮะแต่ตอบผิดก็มีนะฮะปลายฟังเฉลยนะเมื่อกี้ปล่อยไปคือโอ้โหเนี่ยซาวมันบอกว่าคุ้นหูมากนะฮะอึ๊บ

0: ได้ฟังนานมากนะครับวันนี้ได้เปิดโอกาสนะฮะมาทายซะเลยนี่ไงพี่ตุ้ยธีรพัฒน์นะฮะกับใจรักดีตอบกันถูกเยอะมากเก่งมากเก่งจริงจริงขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะฮะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วยครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: หลายคนส่งดูกล้องนะฮะแล้วก็ส่งมาแซวฮ่าฮ่าตลกมากพี่เป้เมื่อกี้เปิดมาจังหวะพี่เป้ลุกแล้วคงปวดขาตามประสาคนมีอายุเนาะตอนแรกนึกว่าพี่เป้ล้มแอบเป็นห่วงโอ้ยดูดีดียืดเหยียดยืดเส้นยืดสายยืดแฮมสตริงอะไรเงี้ยคือผมไปตีแบดมาไงผมเป็นคนชอบตีแบดนะครับบางทีมันก็แบบว่าเนี่ยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทำกายภาพบำบัดเลยครับพี่เป้แต่ละคนโอ้ยก็ออกกำลังกายเนาะมันก็ต้องมีการยืดนะฮะในอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยนะคุณผู้ฟังก็นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยเพลงนี้นะครับนาฬิกาทรายเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังนะครับตอบถูกแล้วก็เลือกเพลงนี้ไว้นะครับจากการเรนดอมที่พี่เป้เรนดอมขึ้นมานะครับนะปิดท้ายกับเพลงนี้เดี๋ยวอยู่ต่อกับน้องแคนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่8โมงเช้ากับพี่เป้ครับผมไปยืดต่อดีกว่าใจดีกับเป้หน่อยนะทุกคนนะ

0: หาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

ุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร 1

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยไปจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
3: ไฟให้แสงให้พลังแต่ถ้าเติมเชื้อไฟมากไปสุดท้ายมันจะเผาตัวเราเองความคาดหวังก็เช่นกันกลับ Friday คาดหวังมากไปจนใจพังเมื่อความคาดหวังกำลังเผาใจลองแชร์ทุกความผิดหวังของคุณมาก่อนได้ที่ Facebook กลับ Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 165และแอป A-Time

0: ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัยโทร1736 กด 8เงื่อนไขไปตามที่บริษัทกำหนดผู้สิทธิ์ควรจะต้องประกอบทำประกันภัย
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: Legalos อาหารมาแล้วเคยพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
2: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42 สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2 เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสาเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าวว้าว
2: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมละดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
6: คนรักการเดินทางห้ามพลาดไทย Marketplace 2026งานที่รวมทุกเรื่องของการเดินทางไว้ในที่เดียวพบข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยบูธตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์จาก Royal Orchid Plus และสินค้าจากไทย Sky Shop ครบทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งโปรโมชั่นแพ็คเกจท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษอีกมากมาย 14-16 สิงหาคมนี้ Event Hall ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมจุดหมายของทุกการเดินทางเริ่มต้นได้ที่นี่ไทย Marketplace 2026การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
7: ก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55 ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
8: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
9: Me

0: ของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
1: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
4: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
5: ้เวลาของ Green News นะคะเราติดตามด้วยกันต่อค่ะในขณะที่การตรวจสอบเทคโนโลยีเกี่ยวกับแว่นอัจฉริยะที่เข้มงวดขึ้นที่เยอรมนีค่ะมีกลุ่มสิทธิทางดิจิทัลนะคะไปยื่นคำร้องทางอาญาต่อ Meta และบริษัทอื่นๆที่จำหน่ายแว่นตา AI ในประเทศค่ะโดยบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ละเมิดกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวซึ่งปัจจุบันผู้คนเนี่ยอาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการถูกบันทึกภาพจากแว่นอัจฉริยะได้แล้วก็อาจจะเจอความเสี่ยงนะคะที่ภาพของตัวเองเนี่ยจะไปบนโลกออนไลน์โดยไม่รู้ตัวโดยคำร้องนะคะอาศัยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลดิจิทัลของรัฐบาลกลางซึ่งห้ามจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารที่ออกแบบมาเพื่อบันทึกภาพบุคคลโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็บอกว่าจะตรวจสอบเบื้องต้นตามขั้นตอนว่ามีมูลเพียงพอที่จะนำไปสู่การสอบสวนในเชิงลึกหรือไม่ก่อนหน้านี้ค่ะทางสำนักงานเครือข่ายกลางของเยอรมนีก็เคยออกคำเกี่ยวกับเรื่องของแว่นอัจฉริยะมาแล้วนะคะในช่วงปลายปี2566โดยบอกว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อที่สามารถบันทึกเสียงหรือภาพอย่างลับๆเป็นสิ่งต้องห้ามค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
6: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
7: DJ Playlist 55 Minutes DJ Can

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: สวัสดีนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้แคนมีแขกพิเศษมากๆนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยเชื่อว่าหลายคนน่าจะคิดถึงกันเหมือนกันนะฮะต้อนรับพี่เจมส์เรืองศักดิ์ครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทุกคนที่กำลังชมอยู่นะครับ
0: แต่แคนเทสไมค์กันฮะโอเคได้ยินทุกไมค์
1: สวัสดีครับ
0: ครับผม
1: สวัสดีทุกคนที่กำลังชมอยู่นะ
0: โอเค
2: โอ้ดีใจตื่นเต้นมากวันนี้มาถึงที่ Green Wave นะครับ
0: ครับผมของพี่เจมส์จริงอัลบั้มที่เป็นอัลบั้มตอนนี้ชื่อว่า Present เนี่ยเพลงนี้ที่เดี๋ยวจะมาคุยกันเนี่ยเป็นเพลงที่2แล้ว
2: เพลงที่2ครับจริงๆ1กับ2มันออกมาพร้อมกันเลย
0: พี่ปล่อยพร้อมกันเลย
2: ใช่ๆ
0: ผมอยากคุยเรื่องการกลับมาก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดนับถึงการทำเพลงเป็นอัลบั้มนี้ล่าสุดเมื่อไหร่ฮะ
2: ปี51ทำที่แกมมี่นี่แหละอัลบั้มชุดที่10คือชื่อชุดว่า Now James นะครับคือเพลงเนี่ยถามว่ามีปล่อยซิงเกิลมั้ยระหว่างทางมีแต่ว่าถ้าพูดถึงอัลบั้มเต็มๆเนี่ยอัลบั้มสุดท้ายก็คือปี51ที่แกรมมี่นะครับก็กี่ปีแล้วล่ะ
0: ปีนี้
2: 18 ปี
0: นี่เด็กๆในห้อง Green Wave นี่ว่าโอ้ my god แต่ดีใจที่พี่เจมส์กลับมา
2: ถามคุณแม่คุณพ่อนะฮะ
0: ของพี่เจมส์มันนักร้องแบบยาวนานมากอะเนาะ
2: ก็ตั้งแต่ปี38อ่ะ
0: ปี38
2: 30ปีพอดี
0: ครับผมเพราะฉะนั้นเราเห็นแบบความเปลี่ยนผ่านของวงการเพลงมาทุกช่วงเวลาเนาะพอมา
2: แน่นอน
0: พอเราตัดสินใจกลับมาทำเพลงในยุคตอนนี้พี่เรามีการทำกันบ้านยังไงบ้างหรือว่าเห็นความเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
2: จริงๆพี่จะเว้นไปประมาณ10ปีนะที่ไม่ฟังเพลงใหม่เลยอ่ะเป็นคนที่แบบว่าโอ้ฉันชอบแต่เพลง90 80อะไรเงี้ยแล้วเมื่อสัก10ปีที่แล้วมีความรู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่ร้องเพลงยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันหนึ่งลุกขึ้นมาเฮ้ยไม่ได้ละเราจะอยู่กับแค่ตรงนี้ไม่ได้ละเราลุกขึ้นมาฟังหลายวงไม่ว่าจะเป็นทิลลี่เบิร์ดมาฟังหลายๆวงนะโหเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่มากเลยพี่แบบออกจากกรอบหมดเลยอะแล้วก็ค้นพบเลยว่าตอนนี้แบบว่าเพลงมันไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยเราถึงต้องแบบฟังทีนี้ฟังแต่เพลงของเด็กรุ่นใหม่หมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบเลยเป็นที่มาของการกลับมาเลยครับมันแรงบันดาลใจมันถึงละ
0: ครับเพราะฉะนั้นการกลับมารอบนี้เรื่องของเพลงแนวเพลงแล้วก็ดนตรีมันก็มีความใหม่มากขึ้นไหมร่วมสมัยมากขึ้น
2: คืองานอัลบั้มชุดนี้นะครับปัจจุบันการอ่ะชื่อไทยเลยเนาะก็คือว่าพี่จำอยากจะแค่บอกกับทุกคนว่าเจมส์เรืองศักดิ์ยังร้องเพลงอยู่นะนี่คือปัจจุบันของเจมส์เรืองศักดิ์นะไม่ได้เป็นเพียงแค่อดีตนักร้องนะยังทำงานอัลบั้มอยู่แล้วก็เป็นงานอัลบั้มที่ทำเองนะครับเรียกว่า10เพลงทั้งหมดมี10เพลงนะมีเพลงเดียวเท่านั้นแหละที่ไม่ได้แต่งเองนะครับคือเพลงอัสดงแต่ว่าทั้ง9เพลงเนี่ยเนื้อร้องทำนองทำเองทั้งหมดเลยแล้วก็ถามว่ามันเป็นงานที่มันก็เป็นการเชื่อมยุคอะนะครับมันมีกลิ่นความเหมือน90มันต้องมีอยู่แล้วล่ะเพราะเรามาจาก90นะครับแต่ว่าปัจจุบันเราเสพแต่งานของน้องๆยุคใหม่ล้วนๆเลยแล้วก็มันเลยทำให้มันเป็นกลิ่นอายของการผสมกันระหว่าง2ยุค
0: คอนเซปต์ของอัลบั้ม Present Tense หรือปัจจุบันกาลเนี่ยครับ10เพลงในระหว่างคอนเซปต์เป็นยังไงบ้างฮะ
2: คอนเซปต์มีแค่2พยางค์เลยปล่อยของ
0: ที่สะสมมาอยู่ต
2: ลอดปล่อยของเพราะฉะนั้นเนี่ยคือกะทำหลายอัลบั้มนะครับนี่คืออัลบั้มแรกเท่านั้นนะเพราะงั้นงานอัลบั้มแรกมันคืองานแบบเก็บของมา10ปีอ
0: ่
2: ะนะครับอยากทำอะไรที่ตัวเองไม่เคยทำนะครับบางเพลงเนี่ยโอ้โหเราทำเสร็จเรารู้เลยว่าต้องมีส่วนหนึ่งชอบมากและอีกส่วนหนึ่งไม่ชอบเลย
0: ทำไมอ่ะ
2: เพราะว่ามันจะใหม่แบบไม่เคยเห็นเราทำมาก่อนยกตัวอย่างอย่างเพลงฝุ่นอวกาศเนี่ยผมเชื่อว่าผมไปอ่านคอมเมนต์นะผมเป็นคนที่ชอบอ่านคอมเมนต์เพื่อเป็นการรีเสิร์ชทำให้เราพัฒนาขึ้น
0: ครับ
2: 90% นี่ชอบเลย
0: อ
2: ีก 10% 5% นี่แบบเฮ้ยอะไรวะ อีก 5% นี่ปฏิเสธเลยนะอีก 5% ที่แบบขอผ่านก่อนครับแบ
0: บ
2: ตอบแบบสุภาพอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะฉะนั้นมีความใหม่มากๆเพลงนี้ที่เราจะคุยกันวันนี้คือฝุ่นอวกาศนี่เป็นเพลงที่2ที่ปล่อยมาละ
2: ถูกต้อง
0: เพลงแรกคืออัสดงใช่ไหมฮะ
2: ใช
0: ่ชื่อเพลงพี่ดูแบบว่าคำสวยมากเลยอ่ะ
2: ใช่ครับเพลงแรกเนี่ยต้องยกความดีความชอบให้กับคนแต่งคือน้องเจนนะฮะเขาทำเพลงอุตสาสาง
0: น้องเจนที่แบบโอ้ยน้องเจนแต่งเพลงเก่งมากร้องเพลงเพราะมาก
2: ถูกต้องนี่แหละคนนี้แหละพี่ก็ไปเจอเขาโดยบังเอิญไงระหว่างทำงานชุดนี้แล้วก็เจอเขาโดยบังเอิญแล้วก็ทักเขาไปหูคนนี้มีของเขาก็เลยจัดเพลงอัสดงมาให้1เพลงแล้วก็แบบโอ้เพลงนี้ใช่เลยเอาเพลงนี้เปิดหัวเลยเพราะเพลงนี้มันเป็นอะไรที่แบบกึ่งกลางเก่ากลางใหม
0: ่
2: มันจะได้เป็นตัวเชื่อมถ้าเปิดด้วยฝุ่นอวกาศเดี๋ยวคนแบบ
0: เพราะอัสดงนี่จะมีความแบบกึ่งมีสอดแทรกความไทยๆมั้ยใช่ความ
2: คลาสสิกด้วย
0: ใช่ความคลาสสิกด้วย
2: แต่ว่าเมโลดี้เอ่ยวิธีการร้องเอ่ยเนี่ยมันจะเป็นยุคนี้ประมาณนั
0: ้นคราวนี้มาถึงเพลงที่เราแต่งเองด้วยอย่างว่าฝุ่นอวกาศชื่อมันดูแบบว่าผมเดาทางไม่ออกเลยว่าคือเป็นแนวไหน
2: ฝุ่นอวกาศง่ายๆก็คือเป็นเรื่องของ คนเหงาที่ยอมรับความจริง
0: คนเหงาที่ยอมรับความจริง
2: ถูกต้องครับหมายความว่าคือบางคนเนี่ยสมมติว่าเราเหงาเราอกหักเราโดนทิ้งอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรานั่งฟูมฟายนะฮะแล้วก็โอ้มันคนที่ฟูมฟายก็คือคนที่แบบยังไม่ยอมรับความจริง 100% ไงแต่ฝุ่นอวกาศเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอาง่ายๆเปรียบเหมือนฝุ่นที่อยู่ในอากาศเนี่ยมันก็เล็กและล่องลอยแล้วใช่ไหมฮะ
0: ครับ
2: แต่ถ้าฝุ่นอวกาศอ่ะมันหนักกว่านั้นอีกคือมันล่องลอยแล้วมันไร้น้ำหนักด้วย
0: อยู่นอกโลกไปเลย
2: ใช่มันก็เหมือนกับคนที่แบบว่าโอเคฉันรู้แล้วว่าฉันพ่ายแพ้โอเคฉันยอมที่เป็นงี้แหละแล้วก็ล่องลอยไปรับสภาพมันไปมีแค่นั้นเอง
0: ดูเป็นเพลงของคนที่เข้าใจโลกแล้ว
2: เข้าใจโลกแล้วคือเวลาที่ฟังเพลงนี้เวลาที่เราอกหักหรือว่าเราเหงาๆนะสมมติเราไปนั่งอยู่ในร้านคนเดียวหรือว่ากำลังแบบว่าดำดิ่งไปกับอารมณ์เนี่ยเพลงนี้มันจะเป็นเพื่อน
0: ครับ
2: เพลงนี้จะไม่ใช่แบบว่าเป็นเพลงปรัชญาชีวิตสอนอะไรไม่มีการสอนอะไรทั้งสิ้นแต่ว่ามันจะเป็นเพื่อนคนที่ผิดหวังไม่สมหวังประมาณนั้น
0: ซึ่งพี่เจมแต่งเพลงนี้ไว้นานหรือยังครับ
2: แต่งไว้ประมาณ4 เดือนก่อนที่จะออกอัลบั้มชุดนี
0: ้ไม่นานมากแต่งใหม่เลย
2: ไม่นานมาก
0: ครับ
2: คือเพลงนี้เป็นเพลงที่แต่งหลังๆเพลงในอีก8เพลงที่เหลือด้วย3ใ
0: บ
2: นะครับแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเพลงนี้มันบ่งบอกถึงการกลับมาที่พร้อมจะออกจากทุกกรอบที่เคยเรามีอยู
0: ่ครับ
2: ต้องยอมรับว่านักร้อง90มีกรอบพี่ยอมรับเลยกรอบที่แบบว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ดีไห
0: ม
2: ทำอย่างนี้แล้วคนจะชอบไหมทำอย่างนี้เราจะอย่างนั้นอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ย
0: เหมือนมีกรอบกั้นอยู่ให้เราไม่กล้าข้ามไป
2: ต้องอันนี้เป็นธรรมชาติของนักร้อง90เพราะว่าในยุคของเรามันเป็นแบบนั้นมันมีกติกาอยู่มันมีรูปแบบของการเดินอยู่อะไรเงี้ยแต่พอเราได้แรงบันดาลใจจากน้องๆรุ่นใหม่ๆศิลปินในวันนี้เราค้นพบว่าเฮ้ยไม่มีใครมีกรอบใดทั้งสิ้นนะทุกคนสามารถที่จะแบบคิดงานแล้วลงมือทำเลยถ้าไม่ใช่ก็เพลงถัดไปมันมีแค่นี้เองพี่เจมก็เลยได้ตรงนั้นมาในการที่จะแบบโอเคเพลงนี้แหละเป็นเพลงที่เจมรังสรรค์จะประกาศแล้วว่าฉันหลุดกรอบแล้วนะฉันมาในมุมของความเป็นฉันในวันนี้แล้วนะอะไรเงี้ยซึ่งเป็นไปได้เลยว่าพี่ก็เก่งมาแล้วว่าต้องมีคนไม่ชอบอย่างน้อยที่สุด 10% แต่ปรากฏน้อยกว่านั้นแค่5
0: ตอนนี้หลายคนฟังแล้วรู้สึกว่าอยากฟังเดี๋ยวมีให้ฟังเต็มๆแน่นอนแน่นอนแล้วเรื่องดนตรีล่ะครับพอแต่งเอปุ๊บเราวางดนตรีไว้เพลงนี้ฝุ่นอวกาศเป็นแนวไหน
2: โหดนตรีเนี่ยเราเรียกว่าเป็นแนวที่เราอินอยู่มากเลยตอนนี้เราเรียกว่าเป็นแนวซิตี้ป๊อปเป็นดรีมป๊อปนะครับมันจะเป็นคือพื้นฐานโครงสร้างมันเป็นเพลงป๊อปนั่นแหละนะครับเมโลดี้มันมีความเป็นป๊อปนะครับทางคอร์ดมันเป็นป๊อปเพียงแต่ว่าซาวด์ที่เลือกใช้และวิธีการวางของท่อนเนี่ยมันจะไม่เหมือนป๊อปในสมัย90 80
0: หลายคนนึกไม่ออกป๊อป90 80มันจะแบบมีหลักเกณฑ์ชัดเจน
2: ใช่
0: มั้ยครับ
2: A
0: B แล้ว
2: กลับมามีอาจจะมีบริดจ์แล้วกลับมาโซโล่มีฮุกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นซิตี้ป๊อปหรือว่าเป็นดรีมป๊อปหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นนีโอป๊อปเนี่ยมันจะฉีกกฎตรงนั้นบางทีมา A B แล้วไปท่อนอื่นเลยไม่กลับมาฮุกอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: uh-huh.
2: หรือพอฮุกมาทีเดียวไปอย่างอื่นเลยอะไรเง
0: ี้
2: ยแล้วก็ซาวที่เกิดขึ้นก็จะใช้ซาวของดนตรีแนวอื่นๆมาผสมมีความร่วมสมัยมีความมิกซ์มีความฟิวชั่นอ่ะ
0: ครับ
2: แล้
0: วมิวสิกวิดีโอนี่คือคอนเซ็ปต์ยังไง
2: คืองานชุดนี้เป็นงานที่พี่เยมทำเองทุกอย่างทุกขั้นตอนรวมทั้งมิวสิก
0: วิดีโอด้วย
2: ใช่ครับใช่มิวสิกวิดีโอเพลงนี้เรามีคนที่แบบชอบอย่างนึงก็คือนางเอกมิวสิกเนี่ยเราไปเจอมาเป็นแบบว่าน้องคนหนึ่งที่แบบเขาสวยระดับนางงามเลยนะ
0: ครับ
2: แต่เขาตีกลองโคตรเก่งเลยแล้วเขาเป็นคนที่แบบเหนือความคาดหมายอ่ะนะครับพี่เจมก็เลยทาบทามเขามาเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงนี้แล้วก็ภาพที่บีคนไม่เคยเห็นเจมเรืองศักดิ์กับบทบาทมิวสิกวิดีโอคือเล่นดนตรีแบบเล่นกีตาร์ด้วยเคยเห็นตีกลองใช่ไหม
0: ครับ
2: อันนี้คือน้องออมที่พูดถึงเมื่อกี
0: ้
2: พี่เจมเรืองศักดิ์ก็มาในบทบาทของการเล่นกีตาร์แล้วก็เป็นเรื่องราวเหมือนกับเนื้อหาในเพลงนะครับก็คือว่าเป็นเรื่องราวที่เราร้องกันในอวกาศเลย
0: เพราะว่าถ้าเกิดเห็นจากจอของเราเนี่ยจะว่าเหมือนกับอยู่ในนอกโลกอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับฟุ้งๆแบบนี้เลย
2: ใช่ก็เห็นเรื่องเองกำกับเองแสดงเองนะครับ
0: นี่
2: จริงๆไม่ใช่หรอกประหยัดจะกะจะประหยัด เซฟงบ
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้การทำโปรดักชันง่ายขึ้นมากนะใช่ไหม
2: ง่ายขึ้นถูกต้อง
0: ถ้าเกิดเทียบกับมิวสิควิลสมัยก่อนที่มันต้องแบบกองมาเริ่มมากๆ
2: ถูกต้องง่ายขึ้นแบบแต่ในความง่ายเนี่ยมันก็ต้องมากด้วยไอเดียที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าพอง่ายทุกคนก็ทำได้กันหมดเพราะฉะนั้นเราต้องการให้มิวสิควิลเราดูโดดเด่นและน่าจดจำเราก็ต้องใส่ไอเดียเข้าไปเยอะหน่อย
0: ฝุ่นอวกาศนะครับเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนแอบนอกเรื่องนิดนึงเพราะว่านอกจากอัลบั้มของพี่เจมเนี่ยผมเห็นรวมตัว4คนน่ะ
2: M4
0: ใ
2: ช่ครับ
0: อันนี้คือเป็นโปรเจกต์ยังไงอ่ะหลายคนตื่นเต้นมากเพราะว่าเฮ้ยเราจะเห็น
2: คือจริงๆ
0: ต
2: ้องเล่าอย่างงี้ว่าหลายคนบอกโหทำไมถึงแบบพี่เจมขยันเนาะทั้งเดี่ยวแล้วก็มี M4 ด้วยจริงๆงานพี่เจมมาก่อนแล้วพี่เจมตอนนี้เป็นช่วงแบบว่ากำลังเหมือนปล่อยของอ่ะเขียนเพลงไว้เยอะมากแล้วเขียนแล้วมีวันหนึ่งก็เขียนเพลงให้กับเพื่อนๆ4คนด้วยตอนแรกเขาก็ไม่ได้จะคิดจะทำอัลบั้มกันนะเออเขาก็มีการรวมตัวกันแต่พอเราเขียนเฮ้ยเพลงนี้ดีทำเลยทำเลยเหรอของฉันก็กำลังจะออกนะอะไรเงี
0: ้
2: ย
0: เลยมาพร้อมกัน
2: เพื่อนบอกไม่สนออกพร้อมกันเลยอ่ะโอเคออกพร้อมกันก็ได้มันก็เลยเป็นที่มาว่าเจมส์เรืองศักดิ์กำลังปล่อยเพลง M4 ก็มาปล่อยเพลงแล้วก็ทั้ง4เพลงก็เป็นพี่เจมส์เขียนทั้ง4เพลงเลย
0: โอเคพี่เจมรับครบจบทุกอย่าง
2: ใช่ๆแต่ว่าก็ทีมงานทุกคนก็ช่วยกันอ่ะเนาะมีการแบบว่าปรึกษากันอยู่ตลอดทางอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ช่วยในพาร์ทของดนตรีด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นงาน M4 ก็เป็นอัลบั้มเหมือนกันนะ
0: ครับ
2: พี่เจมรังสรรค์นี่เป็นอัลบั้มเต็ม10เพลงเดี๋ยว M4 เนี่ยวางไว้ประมาณสัก6เพลง
0: โอ้โหก็เป็นมินิอัลบั้ม
2: มินิอัลบั้ม
0: รอติดตามกันได้รู้สึกอย่างนึงก็คือรู้สึกว่าพี่เจมกลับมาพร้อมพลังงานแบบเยอะมากๆแล้วก็มีไฟมาก
2: ๆ
0: ทำยังไงถึงกลับมาได้ขนาดนี้แบบว่าพลังมาเยอะอ่ะ
2: ก็อาจจะเป็นว่าเราเสพงานของน้องๆรุ่นใหม่มั้งเราได้ energy ของความเป็นคนรุ่นใหม
0: ่
2: นะครับแล้วพี่ก็เชื่อว่าวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ถึงอายุอนามไม่เกี่ยวเลยมันอยู่ที่ว่าความเฟรชของหัวใจเรามีแค่ไหนซึ่งในใจเราเป็นคนที่ไม่รู้นะพี่ยังอยากเขียนเพลงรักอยู่เลยพี่ยังอยากเขียนเพลงที่เกี่ยวข้องกับแบบสบตาครั้งแรกเจอกันใจสั่นแล้วยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่อะยังไม่ได้อยากเขียนแบบโอ้แรงบันดาลใจชีวิต ฉันผ่านชีวิตมามากมายอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้เธอเขียนได้แต่ว่ายังชอบเขียนเพลงรักเพลงจีบกันอะไรเงี้ยมีความสุขกับการทำอย่างนั้น
0: แต่ผมก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะวัยไหนเราก็สามารถแบบมีมุมอย่างนี้ได้อยู่ตลอดนะฮะเพราะว่าความรักมันเกิดได้ทุกวัยอยู่แล้ว
2: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับ มาที่ Green Wave เราอาจจะต้องแบบว่าฝากเสียงสดไว้นิดนึงฮะเพลงฝุ่นอวกาศสักท่อนหนึ่งก็ได้ครับพี่เจม
2: โอเค
0: จัดให้ไหนครับ

0: โอเค
1: มือเหมือนฮะ
2: ผมเป็นคนที่ชอบแบบไวเวโต้ของพี่เจมมากเลยนะ
0: โอ้ขอบคุณ
2: คือผมเคยดูคลิปที่พี่สอนทำไวเวโต้แล้วผมทำตามน่าจะประมาณส
0: ัก
2: สามสิบปีที่แล้วมึงนานแล้วอ่ะ
0: มีน้องๆหลายคนมาบอกพี่คือครูร้องเพลงผมคนแรกเลย
2: สอนทำไวเวโต้อ่ะนั่นแหละผมจำได้คลิปนั้นแล้วผมก็ทุกวันนี้ผมยังทำไม่ได้เลยนะเหมือนเดิมยากอยู่เหมือนกันได้อ่ะโอเคฝากเพลงนี้นิดนึงครับพี่เจมครับ
0: ครับผมตอนนี้ก็เพลงออกมาแล้ว2เพลงนะครับก็คืออัสดงและฝุ่นอวกาศนะครับมีให้ฟังทุกสตรีมมิ่งแล้วนะตอนนี้แล้วก็ในช่องของ James Academy ด้วยแล้ววันนี้ฝุ่นอวกาศมาเปิดที่ Green Wave นะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่แฟนๆ Green Wave จะได้ฟังเพลงนี้ก็ขอให้ทุกคนดำดิ่งไปในอวกาศด้วยกันครับ
2: ขอบคุณพี่เจมมากๆนะครับมาที่ Green Wave วันนี้นะครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: อ่ะฟังเพลงเต็มๆนี่มีข้อความบอกว่าฟังเมื่อเช้าคน90ก็ชอบค่ะ
0: เอ้ยยะขอบคุณครับ
2: นี่พี่เจมคือผู้ชายคนแรกที่ทำให้หนูหลงรักในน้ำเสียงของพี่มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: โอ้โหลอยแล้วเนี่ย

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจากกรีนมาวส์รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงจะแย่แบบเห็นได้ชัดเลยแหละค่ะน้องหมอ
1: ผู้หญิงกับฮอร์โมนเป็นของคู่กันค่ะถ้าเครียดเหนื่อยนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะนี่แหละคือสัญญาณเตือนวัยนี้เลยจำเป็นต้องเช็คสุขภาพดูแลสมดุลจากภายในอยากสุขภาพดีต้องป้องกันก่อนเกิดอาการรุนแรงค่ะ
2: เรื่องผู้หญิงแบบนี้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุข

0: าพผู้หญิงดูแลค่ะที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทเขาดูแลผู้หญิงอย่างเข้าใจแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็กเกจตรวจเชิงลึกถึงฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์

0: ียวถูกใจ Purchase ยกให้ Mio Go สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434-1111
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
4: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
3: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
5: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
6: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะวันนึงเขาก็จะเติบโตพร้อมหัวใจที่อยากดูแลโลกต่อไป
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: 1 2 3
8: go Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: ำทั่วประเทศ
1: เป็นไงล่ะ
2: นะคะเต็มที่ไปเลย
1: เต็มที่ไปเลยคือกำลังคุยกับพี่ต๊อกอยู
2: ่
1: ก
2: ับ
1: คำหนึ่งคำว่าปีลึก
2: ปีลึก
1: ว่าเอ๊ะใครเป็นคนเริ่มต้นคำนี้ว่าคำว่าปีลึกเนาะเพราะเดี๋ยวนี้คนก็พูดคำนี้เยอะมาก
2: ใช่แล้ว
1: ของแคนเห็นจากการที่ร้องเพลงหนึ่งลงโซเชียลแล้วน้องสาวก็มาเมนว่
2: า
1: ปีลึกมากค่ะแล้วก็
2: คลาสสิกดี
1: คลาสสิก
2: นะคะทั้งคนร้องทั้งระดับความลึกของปี
1: อยากรู้ที่มาที่ไปเนาะใครทราบก็
2: จุดเริ่มต้น
1: บอกหน่อยว่ามันเริ่มต้นมาจากแบบอันไหนอะ
2: นะคะอ่ะส่วนใครที่กำลังจะไปจีนนะคะหรือว่ามีแพลนหรืออะไรยังไงก็ตามนะอันนี้มีผลตั้งแต่15 กันยายนนี้นะคะมีรายงานว่าจีนเขาปรับเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองก็คือตม.นี่เข้มงวดขึ้นนะในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะคะรวมไปถึงกำกับดูแลธุรกิจเอ็นซีด้วยเพื่อปรับปรามเรื่องการทำผิดกฎหมายข้ามชาตินะคะคือมันก็มีค่อนข้างมีรายละเอียดพอสมควรเหมือนกันนะอย่างเช่นนะการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศจีนสำหรับชาวต่างชาติกรณียื่นเอกสารเท็จหรือให้ข้อมูลเท็จจะถูกห้ามเดินทางเข้าจีนเป็นเวลา1-5 ปีคือมีข้อจำกัดเรื่องการเข้าเมืองนะคือคนที่เคยถูกลงโทษจากการเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือหลอกลวงเพื่อขอวีซ่าจะถูกห้ามเข้าประเทศ1-5 ปีเช่นกันนะคะส่วนความรับผิดชอบถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ออกหนังสือเชิญบุคคลหรือหน่วยงานในจีนที่ออกหนังสือเชิญคุณก็ต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องด้วยนะถ้าพบว่ามันเป็นเท็จเนี่ยก็มีโทษปรับถ้าเป็นบุคคลก็คือ 5,000 ถึง 10,000 หยวนส่วนหน่วยงาน 10,000 ถึง 50,000 หยวนแล้วก็ถูกยึดรายได้ที่ผิดกฎหมายด้วยทีนี้มันก็จะมีนโยบายเรื่องของฟรีวีซ่าเนาะฟรีวีซ่าฝ่ายเดียวสำหรับ50 ประเทศแล้วก็นโยบายฟรีวีซ่าแวะพักเปลี่ยนเครื่อง240 ชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะคะคือข้อมูลอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับการสุ่มตรวจเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือหรืออะไรแบบนี้เขาค่อนข้างเข้มงวดเหมือนกันเนาะ
1: ครับ
2: เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้รับการแต่งตั้งให้มีอำนาจขอตรวจสอบเอกสารแล้วก็ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะรวมถึงข้อมูลในมือถือได้แต่ว่าเขาก็จะเน้นแบบการตรวจเฉพาะคนที่ต้องสงสัยว่าทำผิดกฎหมายเท่านั้นน่าจะมีวิธีดูแหละ
1: ครับ
2: ว่าดูทรงแล้ว
1: ดูทรงแล้วก็เลยขอตรวจซะหน่อย
2: เช่นถามว่าอะไรที่แบบว่าดูแล้วน่าสงสัยว่าทำผิดกฎหมายเช่นนะวัตถุประสงค์การเดินทางจะไม่ตรงกับที่แจ้งเช่นคุณแจ้งว่าคุณมาเที่ยวใช่ป่ะแต่ว่าคุณไปเล่นพนันอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: นะคะหรือว่าทำกิจกรรมที่มันไม่ตรงกับประเภทวีซ่าหลังจากเข้าเมืองเช่นขอวีซ่าเป็นวีซ่าแบบนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณแอบไปทำงานนะคะคนที่เกี่ยวข้องเรื่องของการก่อการร้ายหรือว่าสื่อลามกอนาจารเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่เดินทางทั่วไปที่คุณทำตามกฎหมายอ่ะก็เดินทางได้ตามปกตินะคะ
1: แค่ว่าหลักๆอ่ะถ้าเกิดใครที่ไปแบบชัวร์มีทุกอย่างพร้อมหลักฐานพร้อมอะไรเงี้ยมันก็ไม่น่ามีปัญหาหรอก
2: แล้วก็เป็นหลักฐานที่เป็นจริงอ่ะนะคะถ้าเป็นหลักฐานเท็จก็โดนถ
1: ้
2: าเขาตรวจสอบทีหลังเนาะนะคะไปเปล่า
1: ฮะอยากไปอยากไปอยู่เหมือนกัน
2: อยากไปแต่ว่าดูทรงเขาไม่น่ามีเวลาไปแล้วล่ะ
1: เอาจริงนะ2 วันก็ไปเริ่มคุยกันว่าเสาร์อาทิตย์นี่ก็ไปละ
2: มันก็มีหลายคนเหมือนกันเนาะที่บางทีเวลามันไม่ได้อะ
1: มันก็พอได้นะหมายถึงว่าก็บินเย็นวันศุกร์อะไรเงี้ยไปถึงกลางคืนนอน
2: เ
1: สาร์อาทิตย์ค่ำๆกลับอาทิตย์ค่ำๆ
2: ก
1: ็
2: แพลนอย่างนั้นก็ได้
1: อาจจะได้แค่ทีละเมืองเล็กๆอะไรเงี้ย
2: เหมือนกับไปเปลี่ยนบรรยากาศเฉยๆอะไรอย่าง
1: น
2: ี้ป
1: ่
2: ะ
1: ขอให้ได้ไปอะไรเงี้ย
2: ให้เดินทางหน่อย
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้ตั๋วเครื่องบินที่จีนไม่ได้ราคาสูงมากนะครับมันก็มีบางที่พอจะแบบเฮ้ยช่วงวางเวลาช่วงเวลามันก็พอได้อยู
2: ่
1: เพราะเดี๋ยวนี้บินในประเทศก็ราคาไม่ต่างกันนะครับ
2: ใช่ไหม
1: ใช่บางทีล่าสุดบินไปเชียงใหม่เนี่ยคนเราไปกลับประมาณ 7,000 งงไหม
2: ก็เป็นลมเหมือนกันนะ
1: ก็งงเหมือนกันนะแต่จริง
2: นะเพราะว่าหลายคนอาจจะมองนะว่าเอ๊บินในประเทศราคาเท่านี้ฉันบินไปต่างประเทศเพิ่มอีกนิดเดียวอ่ะ
1: นี่ก็ตกใจเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเท่าไหร่ไปต่างประเทศดีกว่า
1: คือไปทำงานนะครับไปทำงานแล้วทีมงานเขาก็จองตั๋วให้เราเลือกไฟไปแล้วทีมงานก็ตอบมาว่างบเกินคือวางไว้ไปกับคนละ 5,000 ซึ่งปกติได้แต่อันนี้เกิน
2: เกินเนาะ
1: นั่นแหละครับ
2: ก็ลองดูช่วงเวลาหน่อยละกันบางคนจองล่วงหน้าบางคนจองล่วงหน้าไม่ได้จริงนะคะรอบหน้าค่ะเดี๋ยวเจอกันต้นชั่วโมงติดตามนะคะ
1: ครับผม

0: ำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: คุณผู้ฟังครับพากรอความทรงจำกันหน่อยนะครับพอดีมีเพลงนี้ผุดขึ้นมาฝันหวานไอจูบเนี่ยเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ดังมากๆนะฮะในช่วงประมาณสักผมว่าเกือบ20ปีแล้วมั้งเป็นหนังเรื่องแรกที่พี่บอยประกอบเล่นน่ะหนังเรื่องแรกที่พี่บอยประกอบเล่นแล้วก็มีเพลงนี้ที่เพราะมากๆมาจนถึงทุกวันนี้นะครับฝันหวานไอจูบนะครับพลอยออกัส

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงจะแย่แบบเห็นได้ชัดเลยแหละคะน้องหมอ
0: ผู้หญิงกับฮอร์โมนเป็นของคู่กันค่ะถ้าเครียดเหนื่อยนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะนี่แหละคือสัญญาณเตือนวัยนี้เลยจำเป็นต้องเช็คสุขภาพดูแลสมดุลจากภายในอยากสุขภาพดีต้องป้องกันก่อนเกิดอาการรุนแรงค่ะ
1: เรื่องผู้หญิงแบบนี้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้หญิงดูแลค่ะที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทเขาดูแลผู้หญิงอย่างเข้าใจแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็กเกจตรวจเชิงลึกถึงฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Chai ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจัดปลายประสาทอักเสบ
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากธอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ธอส.ทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ธอส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
1: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาก
2: ิน

0: ำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
2: คุณผู้ฟังครับตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วนะครับในช่วงครึ่งหลังของชั่วโมงนี้เลือกเพลงแอบรักของคนหลายเจนเอามาให้ได้ฟังกันอ่ะใครอยู่เจนไหนบ้างลองฟังกันดูนะครับไอแซคฮะคนน่ารักอันนี้เจนไหนเอ่ยมีใครเคยใช้เพลงนี้ในการ

0: 4เพลงแอบรักนะครับคุณน่ารักไอแซคนะครับแอบรักได้สมบูรณ์แบบอิงวรันธรเฟลโลนะครับแล้วก็จะเลือกซ่อนเธอไว้ในเพลงรูฟท็อปแล้วก็ปิดท้ายเมื่อกี้นะฮะไม่อยากให้เป็นฝันจาก ETC แล้วก็อุซิฮุสนะครับหมดเวลาแล้ววันนี้คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้11โมงนะครับบ๊ายบายครับ
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มีชีสอีกไหม
3: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โ
4: อยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะโดยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
8: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนา

0: เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนไหนบ่นจนชาหูเมธาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนLife Man.

0: 8 Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย Inspiration จากแม่ไก่มัมมี่ชิกกี
1: ้เราต้องเข้าใจครอบครัวของเราก่อนว่าบริบทบทบาทพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยมันใช้ชีวิตต่างกันอยู่ละอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครถ้าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ทำลายใจลูกเราทำสิ่งนี้แล้วมันเป็นรายได้มันอะไรก็ทำไปอย่ากดดันตัวเองบางทีมันก็มี

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คิดถึงทริปพะยะถ้าเธอคิดถึงทริปพะยะทริปเลดี้ที่ดูแลคุณทุกเวลา
2: ทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันรถยนต์ชั้น1จากทิพยประกันภัยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงยางแบนแบตหมดรถเสียก็ดูแลเจ็บหนักมีค่าศัลยกรรมคุ้มครองสูงถึง1ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกรับเลย 2,000 บาทโทร1736กด8หรือ tipinsure.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: 0
3: 0 0% กับเลกเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้

0: ปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มแลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: ลีกันลอสอาหารมาแล้วคือพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
4: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions and think why.
8: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
9: That's how we learn to think for ourselves
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
3: ป์ Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
4: Regal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกอย่างกัน

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เมื่อทุกทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
5: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
6: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
4: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
5: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วย
6: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
4: นำแก๊งโดยจีสุธิรัตน์ไบค์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
7: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: พูดถึงมิตรเนี่ยนะคะเขาไปทุกวงการเลยนะคะวงการประปาก็ไม่รอดการประปาส่วนภูมิภาคนะคะหรือว่ากปภ.เตือนเนาะระวังหน่อยมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ไปหลอกเรียกเก็บค่าน้ำประปาค่าธรรมเนียมหรือค่าติดตั้งประปาไปหลอกถึงบ้านเลย
2: อ๋อ
1: หรือแจ้งให้เราโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลโดยอ้างว่าเป็นค่าใช้น้ำค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของกปภ.นะคะซึ่งเขาบอกเลยว่าไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าน้ำประปาถึงบ้านและไม่ให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่
2: ครับ
1: ถ้ามีคนแอบอ้างว่าเอ้ยเป็นเจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็เรียกเก็บเงินก็มันต้องใช้สติเยอะเหมือนกันเนาะในยุคนี้นะ
2: จริง
1: อย่าหลงเชื่อหรือว่าโอนเงินนะคะอุ้ยรีบโอนใหญ่เลยควรตรวจสอบข้อมูลกับทางการประปาส่วนภูมิภาคก่อนทุกครั้งสำหรับกรณีการขอติดตั้งประปาใหม่หรือว่าการรับบริการอื่นๆก็ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดตรวจสอบขั้นตอนแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายกับกปภ.สาขาที่ให้บริการโดยตรงก่อนที่เงินมันจะไปจากคุณแล้วก็หลีกเลี่ยงการชำระเงินผ่านบุคคลหรือว่าช่องทางที่ดูแล้วแบบเอ้ยมันไม่สามารถตรวจสอบได
2: ้
1: นะคะอ่ะถ้าเกิดว่าเรามีข้อสงสัยพบพฤติการน่าสงสัยหรือว่าต้องการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการติดต่อกปภ.สาขาที่คุณใช้บริการนะคะหรือ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมง
2: อ๋อ24ชั่วโมงเลยเหรอ
1: ไปทุกช่องทางเลยตอนนี้ก็คือตรงนู้นก็ไปเจอตรงนี้ก็โผล
2: ่เหนื่อยเน
1: า
2: ะ
1: อาจจะใช้ชีวิตยากอยู่เนาะ
2: ครับผม
1: เออแต่เราต้องสู้นะ
2: ต้องสู้กันเองเหรอ
1: สู้มาฮะสู้มาก็สู้กลับ
2: เฮ้ยเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะปราบปรามได้อะ
1: ปราบปรามอยู่ทุกวันแหละเราว่านะเจ้าหน้าที่ก็พยายามเดินหน้าปราบปรามมิตรก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกัน
2: เหรอ
1: มิตรนางก็สู้กลับ
2: โอ้ยเหนื่อยใจเหมือนกัน
1: อ่าอย่ายอมแพ้
2: เหนื่อยเนาะยุคนี
1: ้มันเหนื่อยหน่อยนะ
2: สู้หลายอย่าง
1: แต่เราต้องอยู่ต่อ
2: ครับผม
1: เราต้องสู้ต่
2: อ
1: เออ
2: เมื่อวานพี่ไม่มาเนี่ย
1: ไม่มา
2: เออไม่รู้จะไหว้ใครเลย
1: วันนี้13ยังทันนะ
2: 13เหรอ
1: เอาไหว้ทันนะไหว้ไม่ล่ะรอพวงมาลัยอยู่เนี่ย
2: อ๋
1: อเออ
2: นั่นเดือนเมษายนของพี่อ
1: ่ะอ๋อเหรอเอ้ยทำไมพี่มีหลายวันจังเลยอ่ะ
2: ต่อเล่น
1: ช่วงหน้านะเดี๋ยวกลับมามีกรีนอัปเดตติดตามนะคะ
2: จ้ะ
0: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

0: เห็นไหมล่ะคุณผู้ฟังเชื่อผมยังเนี่ยผมเปิดเพลงช้าเพลงแรกเลยนะเปิดปุ๊บนี่มาเลยกินข้าวอิ่มแล้วครับง่วงจัง
1: โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
0: เชื่อผมยังว่าบางทีก็อยากเปิดเพลงช้าเปิดเพลงแบบว่าสบายๆบ้างโอ้นี่เห็นปะเปิดไปแค่เพลงเดียวมาแล้วข้อความนะครับคุณผู้ฟังก็วันนี้วันพฤหัสนะจ๊ะมีคุณผู้ฟังขอเพลงนี้มานี่ครับเหนื่อยไหมหัวใจวันนี้หยิบ1เวอร์ชันนะครับจาก Ice Palace นะฮะเล่นเอาไว้ในคอมมอนไนท์มาฝากกันนะครับเหนื่อยไหมหัวใจ

0: จุ้งคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: Good news
3: คุณผู้ฟังเคยเป็นไหมฮะในวันที่ชีวิตเรานะครับไม่เป็นอย่างใจนะฮะมีเรื่องให้เครียดเนาะมีภาระให้แบกนะครับแต่ก็ยังต้องฝืนยิ้มนะฮะมีความสุขเพราะว่าไม่อยากให้ใครเป็นห่วงนะครับทั้งที่ในใจเนี่ยกำลังรับมือกับหลายเรื่องพร้อมกันนะฮะไหนจะรายได้สะดุดนะครับไหนจะภาระต้องเดินต่อค่าบ้านค่าไฟค่าผ่อนเนี่ยมาพร้อมกันนะครับหรือว่าพ่อแม่เจ็บป่วยกระทันหันต้องใช้เงินแบบไม่ทันตั้งตัวนะฮะหรือว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสดีๆก็เข้ามาในวันที่เงินเนี่ยยังไม่พร้อมนะครับจนบางครั้งก็ตลกไม่ออกนะฮะถ้าเกิดคุณเนี่ยกำลังเจอปัญหาแบบนี้นะฮะลองปรึกษา Car Forecast ดูนะครับให้พี่ๆเขาเนี่ยช่วยหาทางไปต่อในวันที่ชีวิตไม่ขำเหมือนเดิมนะครับ Car Forecast พร้อมใช้ครับให้วงเงินสูงสุด 140% เลยนะฮะอนุมัติเงินไวภายใน1ชั่วโมงนะครับพร้อมวงเงินสำรองไว้ให้คุณใช้ยามฉุกเฉินนะครับถ้าเกิดคุณไม่ใช้เนี่ยก็ไม่เสียดอกนะครับแถมดอกเบี้ยเนี่ยแบบลดต้นลดดอกด้วยนะครับโปะได้ยิ่งจ่ายเนี่ยดอกยิ่งลดนะครับใครสนใจนะครับขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์และมอเตอร์ไซค์กับ Car Forecast โทร027407400นะครับหรือว่าจะแอดไลน์แอดก็ได้นะครับแอดกรุงศรีออโต้นะครับหรือว่าสมัครผ่านแอป Go by กรุงศรีออโต้ก็ได้เช่นกันนะครับสะดวกง่ายได้ทุกที่นะครับตลกไม่ออกบอก Car Forecast พร้อมใช้ครับเพราะว่าทางออกที่พร้อมใช้เนี่ยใกล้กว่าที่คิดนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับ Car Forecast รถยนต์และรถจักรยานยนต์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกอยู่ที่ 10.99% ถึง 24% ต่อปีนะครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.carforecast.com นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนะครับ

0: บ่นง่วงคุณผู้ฟังใครบ่นง่วงนะครับขั้นเพลงนี้ให้หน่อยแล้วกันเนาะ
1: เกลียดละครแต่ก็ดูมันทุกตอนเกลียดคนใจร้อนแต่ก็ชอบป่วยเกลียดคนรวยนักชอบกินถูก

อุ๊ยมีคนมาบ่นบอกว่า PU อย่าหลุดคอนเซ็ปต์นะคะใครง่วงก็ไปรอฟังวันศุกร์สิคะ

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
1: มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูง

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีโอโกมีโอโกแมวเลี้ยงในบ้านต้องมีโอโกอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอโก
2: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดี
6: คุณมีกินหืนไหม
5: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอะ
7: ขั้วไงถั่วลิสงขั้วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิป
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
8: ่สวัสดีเดือน8ขอให้ไม่มีน้ำตามา8เปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่อ่ะก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
9: โดย

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับโอ้ก็มีหลายข้อความบอกนะว่าใช่ค่ะอย่าหลุดคอนเซปต์นะคะเฝ้ารอมาทั้งอาทิตย์นะคะอาทิตย์หนึ่งมีแค่วันเดียวก็เข้าใจได้คุณผู้ฟังว่าสมมติเนี่ยเราไปกินร้านอาหารร้านเนี้ยแล้วเขาจะมีเมนูแบบสมมติวันพุธเนี่ยมีข้าวไข่เจียวแกงเลียงนะมีแค่วันเดียวอย่างเงี้ยใครที่ชอบกินเมนูเนี้ยก็จะเฝ้ารอพอมาวันพุธปุ๊บเนี่ยไม่มีแกงเลียงให้กินเนี่ยมันก็เนาะ นิดนึงไหม

0: ป้าหมูนะฮะขอเข้ามานะครับคนไม่จำเป็นนะครับรู้ฝากว่าวันนี้วันพฤหัสไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่วันพุธครับวันนี้วันพฤหัสครับเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเฉยยกตัวอย่างว่าร้านอาหารเขาชอบทำโปรโมชั่นวันพุธไงผมก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังไม่ได้หมายถึงว่าวันนี้วันพุธ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาปรึกษาเขาบอกว่าปรึกษาได้ไหมคะเพื่อนเนี่ยเป็นหมาแก่กันหลายคนเลยแล้วมันก็อกหักจากหมาเด็กค่ะมันเนี่ยเก่งๆกันทุกคนเลยนะคะตัวเต็งอบต.ตัวเต็งโรงเรียนเลยแต่แพ้ความรักมันก็มาปรึกษาตัวเขานี่แหละเขาบอกตัวเขาอ่ะเป็นเหมือนป้ารุ่นป้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าขอเพลงได้ไหมที่ร้องว่าก็ขึ้นชื่อว่าความรักเพลงนี้ไหม
1: ก็ขึ้นชื่อว่าความรักความรักในชีวิตจริงไม่มีอะไรแน่นอน
0: ใช่ไหมฮะชื่อเพลงว่าเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายนะครับออฟองศักดิ์คุณฟังอย่าร้องเพลงให้ผมฟังเยอะนะบางทีผมหาไม่เจอก็มีนะครับ

0: เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับทิ้งท้ายกับเพลงใหม่ของกันนภัทรดีกว่าเขามีเพลงใหม่แล้วนะจ๊ะ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: เพลงใหม่จากกันนภัทรนะครับชื่อเพลงว่าหมายตาเขาบอกเพลงนี้เนี่ยเป็นบทเพลงรักนะครับที่ถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่ตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งตั้งแต่แรกเห็นนี่ได้แต่เฝ้ามองอยู่ห่างพร้อมภาวนาให้หัวใจดวงนั้นเนี่ยยังไม่มีใครกับเพลงหมายตาครับ

0: ัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: วัยทำงานงานเยอะจนชินบางครั้งก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกแปลบๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแหละ
2: อาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ชินนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบประสาทส่วนปลายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาบ่อยขึ้นเป็นนานขึ้นหรือมีอาการเหมือนเข็มทิ่มแล้วก็มดไต่ร่วมด้วยค่ะพี่อ้อย
3: มีอะไรที่ช่วยดูแลได้บ้างล่ะคะน้องหมอ
2: ในทางการแพทย์เราจะมีเมทิลโคบาลามีนหรือมีโคบาลามีนค่ะเป็นวิตามิน B12ในรูปแบบไบโอไอเดนติคอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาททำให้ระบบประสาทส่วนปลายส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่สำคัญต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่อ้อย
3: เรื่องงานอาจจะชินได้แต่เรื่องอาการชาอย่าปล่อยให้ชินนะคะ

0: คุณ
1: ชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตร Cambridge แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกส์ในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกส์นานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกส์ไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
8: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
9: Smart Light On
8: นำทาง
9: Smart Turn Left
8: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
9: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
8: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
10: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
11: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
12: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
13: พาช่างภาพพาไปมู
14: ปักพิกัดมูเติมพลังดีๆให้ชีวิตเฮงและปังยิ่งกว่าเดิมสักการะเจ้าพ่อกวนอู่ขอพรเรื่องงานการค้าและความสำเร็จพร้อมสักการะพระที่วัดระฆังเสริมบารมีเมตตามหานิยมและสิริมงคลให้กับชีวิตในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-TimeUD Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
15: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
16: ไฟให้แสงให้พลังแต่ถ้าเติมเชื้อไฟมากไปสุดท้ายมันจะเผาตัวเราเองความคาดหวังก็เช่นกันกลับ Friday คาดหวังมากไปจนใจพังเมื่อความคาดหวังกำลังเผาใจลองแชร์ทุกความผิดหวังของคุณมาก่อนได้ที่ Facebook กลับ Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 165และแอป A-Time ฟังฟิน
17: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
18: เตรียมเดินหน้ายกระดับพื้นที่สีเขียวให้เป็นศูนย์รวมกิจกรรมชุมชนแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติแล้วก็พื้นที่ฟื้นฟูระบบนิเวศน้ำของเมืองนะคะนั่นก็คือสวนพฤกษชาติคลองจันทน์เขตบางกะปิค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตบางกะปินะเขาก็มีการลงพื้นที่กันนะคะเพื่อที่จะวางแนวทางปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อที่จะยกระดับการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มวัยไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าส่องสว่าง มันต้องสว่างไงเนาะ
0: ครับผม
18: พี่มองไม่เห็นแล้วมันดูริบปรีมันไม่ไหว
0: ครับ
18: ไม่น่าปลอดภัย
0: ครับ
18: ทางเดินทางวิ่งออกกำลังกายเนี่ยก็ต้องปรับปรุงนะคะติดตั้งเครื่องออกกำลังกายซ่อมแซมสะพานข้ามสระน้ำลานอเนกประสงค์ห้องสุขาสาธารณะเนี่ยต้องปรับปรุงด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแน่นอนค่ะต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำแล้วก็ปรับคุณภาพน้ำในสระฟื้นฟูระบบนิเวศเดิม
0: ครับ
18: ปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้มันดูแบบมองไปแล้วมันร่มรื่น
0: อ
18: ะร่มรื่นสวยงามสบายตาสะดวกและที่สำคัญที่สุดก็คือปลอดภัยคือสวนพฤกษชาติคลองจันทน์ได้มีพื้นที่ทั้งหมด34ไร่นะคะอยู่ในเคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิคือเขาก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะตั้งแต่ปี2509จากการพัฒนาพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะเพื่อที่จะสร้างหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมส์นะคะโดยที่มีสวนมิตรภาพเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก่อนที่จะพัฒนามาเป็นสวนพฤกษชาติคลองจันทน์นะคะหลังจากนี้ก็จะมีการขับเคลื่อนนะคะให้มันเห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไปนะคะอ่ะมันก็หยุดที่จะพัฒนาไม่ได้เนาะในพื้นที่ที่มันสามารถที่จะยกระดับให้มันเป็นพื้นที่สีเขียวที่มันอยู่แบบใจกลางเมืองอะไรแบบเนี้ย
0: และตามถนนนะ
18: ฮะ
0: ตามถนน
18: น
0: ะ
18: น่าจะเป็นอีกหน่วยงานนึง คนละหน่วยเนาะ
0: โอเคครับ
18: เราไปอีกที่นึงเนาะเอออันนี้คนละอัน
0: คนละหน่วย
18: คนละอันคนละอันเออนะคะ
0: เขาไม่คุยกันไง
18: มันยังไม่น่าคุยกันหรอก
0: ยังไม่คอลแลบกันเนาะ
18: มันเราจะดูคอลแลบยากอยู่เดี๋ยวรอพี่ยูลองไปดิวดู
0: ให้ผมไปดิวเหรอ
18: ให้พี่ยูลองไปคุยดูก่อน
0: อ๋อเหรอ
18: ลองไปเปิดทางให้ก่อนเออเผื่อผมไม่แน่วันหนึ่ง
0: ไม่พอดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปเกาหลีมา
18: ไปเกาหลีมา
0: แล้วผมเห็นต้นไม้ตามถนนหนทางอ่ะสวยก็เลยอยากให้มาเป็นอยู่บ้านเราบ้าง
18: อ๋อบ
0: ้
18: านเราไม่สวยตรงไหนอะ
0: แล้วแต่พี่มองเลยอันนี้น่าจะคนมองเอ้าสีเหลืองเนี่ยมันก็มีหลายเหลืองแล้วแต่คนมองว่าอุ้ยอันนี้มันเหลืองออกไหนเหลืองแบ
18: บ
0: เหลืองแก้ควย
18: เหลืองอ่อนเหลืองเข้มเหลืองสว่างอะไรอย่างงี้
0: เหลืองทานตะวันอย่างเง
18: ี้
0: ย
18: หรือบางจุดบางเขียวเขียวน้อยเขียวมาก
0: ใช่ไหมล่ะแล้วแต่คนมองแล้วแต่มุมมองเพราะว่าต้นไม้บ้านเขาก็เขียวคนละแบบกับบ้านเรา
18: อ่าฮะ
0: แ
18: ล้วต้นไม้บ้านเราอ่ะ
0: ก็เขียวไง
18: เขียวมากไหม
0: แล้วแต่คนมอง
18: โอเคเรา
0: คนมอง
18: เรายังไม่เคยเห็น
0: เราไม่ตัดสินใคร
18: เราไม่เคยไปมองต้นไม้บ้านเขานะ
0: เอ้าใช่ไหมล่ะเขียวคนเราไม่เหมือนกันนะเออ
18: แต่ต้นไม้ที่บ้านอยู่ดีเน
0: า
18: ะ
0: อยู่ดีครับพ
18: ี่อยู่ดี
0: โอ้โหช่วงนี้โตสวยเลย
18: โตไวโตเร็ว
0: ฝนตกบ่อยไง
18: ได้น้ำมาชุ่มฉ่ำหน่อย
0: ติดตรงคนตัดนี่แหละตัดเบี้ยว
18: ก็เดี๋ยวเราค่อยไปตกแต่งเอา
0: อ๋อ
18: ลองติดต่อลูกค้ากรดูหรือไม่เดี๋ยวถ้าเขามีฝึกอบรมเดี๋ยวมาบอกเอาเผื่อเราไปแบบอบรมเงี้ยเราได้ใช้วิชาแล้วไปเออลองตัดแต่งกิ่งอะไรอย่างงี้ที่บ้านด
0: ูให้ผมตัดเองเหรอ
18: เอาทำได้ไหมล่ะ
0: ทำได้อยู่แล้ว
18: อ่านั่นไงเออทำได้อยู่แล้วทำได้ดีไหมเดี๋ยวว่ากัน
0: ถ้าทำได้
18: อ
0: ะแล้วทำเองอะกลัวมาทำงานไม่ทันไง
18: นี่ขนาดยังไม่ตัดนะจ๊ะนี่ขนาดยังไม่ปีนต้นไม้ไปตัดนะจ๊ะยังเฉียดจิ๋ว
0: พี่ทุกวันนี้ผมนั่งมอเตอร์ไซค์มาทุกวันเลยนะโอ้รถติดมากเออแล้วก็เมื่อกี้คุยกับพี่รปภ.ที่ข้างล่างเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้นะไม่รู้ทำไ
18: ม
0: วันอังคารกับพฤหัสเนี่ยรถโคตรติดเลยเขาบอกเขาบอกกับกลายเป็นว่าวันจันทร์กับศุกร์เนี่ยไม่หนักเท่าอังคารกับพฤหัสไม่รู้นะว่าจริงเปล่าแต่ว่าก็เคยมีคุณผู้ฟังบอกกับผมเหมือนกันนะว่า
18: อ
0: ังคารกับพฤหัสไม่รู้เป็นอะไรรถติดวันนี้วันอะไร
18: วันนี้วันพฤหัส
0: เป็นเวลาตรงเป๊ะเลย
18: งั้นพรุ่งนี้สบายใจได้รถไม่ค่อยติดจ้ะ
0: รถพรุ่งนี้วันศุกร์ติดอยู่แล้ว
18: ติดอยู่แล้ว
0: แต่วันธรรมดาเนี่ยไม่ควรจะติดเท่าวันศุกร์ไง
18: อ๋อมันกะเกณฑ์อะไรลำบากเนาะ
0: ใช่ไหมครับ
18: นะคะ
0: ครับผม
18: เออ
0: จ้ะ
18: พรุ่งนี้มาทันเนาะ
0: พี่ผมไม่เคยมาสายนะพี่ยังหัวเราะกันนะพี่ยังหัวเราะกันนะ
18: เอาจัดรายการต่อเถอะป่ะ
0: ครับไปนะGreen
17: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 minutes DJ PU

0: ย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Your Request โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน106.5
1: Green Wave มีหลายคนบอกว่าโอ้โหชุดเมื่อกี้นี่ฟังแต่ละเพลงนี่ภาพเก่าๆนี่ผุดขึ้นมาเต็มเลยนะครับ อ่ะทิ้งท้าย3เพลงคุณผู้ฟังครับ3เพลงนี้ก็ใครคิดถึงเรื่องเก่าๆเรื่องอดีตหรือว่าใครที่เคยพูดไม่คิดนะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายจ้ะ

Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง

0: MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: กับข้าวฝีมือใครนะก็ไม่อร่อยเท่าฝีมือแม่หรอกหมอเพื่อนขนาดไข่เจียวนะเบ๊ะๆอย่างเงี้ยยังอร่อยเลย
2: ที่พี่เฟียสรู้สึกแบบนั้นไม่ใช่เพราะว่าคุณแม่มีสูตรลับอะไรหรอกนะคะแต่เป็นเพราะว่านอสทัลเจียเอฟเฟคและสารเคมีในสมองของเราค่ะสมองเราจะผูกติดกับรสชาติอาหารของคุณแม่เข้ากับความรู้สึกปลอดภัยและได้รับความรักตั้งแต่ยังเด็กทุกครั้งที่ได้กลิ่นหรือว่ากินอาหารรสมือของแม่สมองจะหลั่งสารโดปามีนและออกซิโตซินซึ่งเป็นฮอร์โมนความสุขและความผูกพันออกมามากกว่าปกติก็เลยทำให้อาหารมื้อนั้นอร่อยเป็นพิเศษค่ะ
3: มีหน้าล่ะได้กินทีไรนะฟินอ่ะมีความสุขทุกทีเลย
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Chai ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
4: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: บอกได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร้อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: โฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Love you mama Love you papa
2: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
2: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love you mamaYou Papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prospan
0: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
3: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: 1 2 3 go
6: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
8: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
9: ้สวัสดีพี่อ้อยค่ะ
10: สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้มาพร้อมฝนนะคะ
9: ข้างนอกมองดูมันก็เหมือนมีความครึ้มอยู่เหมือนกันนะคะแถวอโศกเน
10: า
9: ะ
10: อาจจะแบบพี่อ้อยมาก่อน
9: แล้วหมายถึงว่าฝนตามมาทีหลังเลยเงี้ยหรอ
10: ก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประจำของเขาอะ
9: เออจริง
10: นี่ข้อความนี้บอกว่าอากาศตอนนี้มีแดดอ่อนๆแล้วลมเย็นนี่โอ้ยเดี๋ยวเล่นเพลงอากาศดีๆดีกว่า
9: ใช่ไหมคะ
10: นะนะนานๆจะได้แบบว่าเจอสัมผัสอากาศแบบนี้นะที่มันไม่ต้องแบบชุ่มชื้นฉ่ำไปด้วยฝน
9: แต่ว่าเขาก็ยังเตือนอยู่เนาะเรื่องของฝนหนักอยู่นะคะ
10: ใช่แล้วค่ะช่วงนี้นะ
9: นะติดตามกันนะคะหลังจากที่ติดอันดับ7ของโลกนะคะในด้าน Food the World Loved อาหารที่คนทั่วโลกรักจากการจัดอันดับ Global Soft Power Index 2026ของแบรนด์ Finance นะคะรัฐบาลก็เตรียมเดินหน้าต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็เสน่ห์อาหารไทยให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนะ
10: คะ
9: โดยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะบอกว่าเดินหน้าต่อยอดจุดแข็งทางด้านนี้ผ่านโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste ภายใต้แนวคิด The Living Heritage นะคะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมบอกว่าได้รวบรวมองค์ความรู้แล้วก็มรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงเลือนหายแล้วกว่า230เมนูนะคะเพื่อที่จะรักษารสชาติเรื่องราวแล้วก็ภูมิปัญญาของชุมชนพร้อมที่จะเอามาต่อยอดเป็นประสบการณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็ถือว่าเป็นเส้นทางในการที่จะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะให้ผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนในพื้นที
10: ่ค่ะ
9: คืออาหารไทยเราเป็นหนึ่งในทุนทางวัฒนธรรมที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็ต้องบอกว่าได้รับการยอมรับในระดับโลกนะคะรัฐบาลก็ต้องการที่จะต่อยอดจากความนิยมของอาหารไทยซึ่งก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะคะไปสู่การทำให้คนไทยและนักท่องเที่ยวได้รู้จักความหลากหลายของอาหารท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่มากขึ้นเพราะว่าเบื้องหลังอาหารแต่ละจานมันก็มีทั้งวัตถุดิบมีทั้งเรื่องของภูมิปัญญาวิธีปรุงวิถีชีวิตแล้วก็เรื่องราวของชุมชนนะคะที่สามารถจะพัฒนาให้เป็นประสบการณ์การเดินทางและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่นได้นะคะ อาหารไทยเราก็เรื่องลืออยู่นะคะ
10: ถูกต้องค่ะเป็นคนชอบทำอาหารไหม
9: จะดีเหรอพี่ย้อย
10: เอ้าพี่ย้อยเป็นคนชอบทำอาหารเหมือนกันนะแต่พี่แต่เวลาของการทำงานมันมักจะอยู่ตอนเย็นใช่ไหมคะแต่ไม่แน่นะถ้าเกิดทำปั๊บหนึ่งจะเหมือนกับโครงการนี้เลยค่ะรสชาติที่หายไปคือรสอร่อยแหละคือรสชาตินี่หายไปไม่ได้นะคะ
9: อันนี้มันต้องมีควบคู่กันไปนะคะ
10: ก็เลยกลับที่การสั่งดีกว่า
9: ค่ะนั้นน่าจะถนัดกว่า
10: น่าจะชัวร์กว่านะทุกคน
9: ค่ะ
8: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ท็อป

ลมเย็นๆก็เลยเลือกเพลงลมๆให้ฟังนะคะตั้งแต่อากาศดีๆมาถึงลมซ่อนรักและนี่คือแท็กซี่ไรด์นี่เอาใจกันทุกข้อความเลยนะอันนี้บอกว่าไม่แน่ใจพี่อ้อยชอบเพลงนี้หรือเปล่าคือเพลงลมอ๋อลมซ่อนรักกันเหรอคะก็ชอบทุกเพลงอะค่ะแต่ว่าพี่ชอดเคยบอกพี่อ้อยว่าเพลงที่ดีเจชอบควรเล่นที่บ้านก็เลยเล่นเพลงที่หลายๆคนชอบเจ้าของข้อความนี้บอกว่าเมื่อวานวันเกิดหนูมีความสุขมากเลยเพื่อนที่ปกติแล้วไม่ค่อยได้คุยกันยังส่งข้อความมาอวยพรเลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังนะคะน้องอยากฟังโคจรด้วยรักใช่ไหม

ได้ข้อความของคุณแล้วนะบอกว่าวันนี้ได้รับบัตรงานทอล์คของพี่อ้อยแล้วนะครับอ๋ออ๋อใช่เวลาที่เราจองไทยทิเก็ตใช่ไหมคะเห็นบางคนก็ต้องไปรับที่เคาน์เตอร์แล้วก็มีเยอะมากเลยที่รอทางไทยทิเก็ตส่งไปรษณีย์ไปให้น้องได้บัตรกระดาษก่อนนะแล้วเดี๋ยววันที่เราเข้าไปดูทอล์คกันนะคะ12กันยายนก่อนที่เราจะเข้าสู่สยามพิคโฮนะหน้างานเดี๋ยวจะมีคนยื่นบัตรแข็งออกแบบอย่างดีให้เก็บเป็นที่ระลึกระหว่างเรานะคะ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: มีเพลงใหม่ของเจมส์เรืองศักดิ์ค่ะต้องบอกว่าเขาอยู่ในวงการนี้มายาวนานมากๆนะคะย้อนกลับไปนะอย่างที่บอกค่ะสังกัดของS Promotion ตอนนั้นเนี่ยเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจนี่คือเพลงที่ฮิตทั้งประเทศเลยจริงๆนะคราวนี้มาฟังเพลงใหม่ล่าสุดบ้างนะคะเปรียบเทียบซะแบบเป็นสิ่งเล็กๆแล้วไม่ใช่เล็กอย่างเดียวนะคะมันเคว้งคว้างมากความรักที่ผ่านไปค่ะเวลาที่เรามองตัวเองแล้วรู้สึกว่าฉันมันก็แค่จุดเล็กๆจุดหนึ่งไม่แม้แต่จะได้อยู่ในความทรงจำของเธอด้วยซ้ำโหยฟังแล้วยังเจ็บเลยอะเพลงชื่อฝุ่นอวกาศ

0: ังดูเคว้งคว้างจริงๆเลยนะคะนี่คือเพลงใหม่ล่าสุดเลยเจมส์เรืองศักดิ
1: ์เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: 5 จิโก้ 5 จิโก้โปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
2: พี่โอหนูชอบพี
1: ่ยูชอบไอเหรอ
2: ชอบมากพี่โอ
1: ยูชอบไอจริงๆนะ
3: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
1: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
4: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReB Forte วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ัตว์ยืนชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: มีนี่วิตาวอนมีนี่วิตาวอน
2: อาหารแนวมีนี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ
1: มีนี่วิตาวอน
3: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

าวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: พลงตามที่คุณขอไว้นะคะบอกว่าเมื่อวานมันเกิดลูกสาวลูกสาวเกิดวันแม่พอดีเลยเนาะตอนนี้ลูกอายุ20แล้วขอเพลงลงเอยให้น้องค่ะเพราะเพลงประจำตัวของน้องเลยเพราะน้องชื่อลงเอยแต่ชื่อน่ารักมากเลยเคยมีครั้งหนึ่งค่ะมีผู้ฟังกรีนเวฟนี่แหละเขาเปิดธุรกิจเวดดิ้งเขาบอกพี่อ้อยช่วยตั้งชื่อธุรกิจนี้ให้หนูหน่อยได้ไหมพี่อ้อยก็ตั้งชื่อว่าลงเอยเช่นเดียวกันเพราะถ้าไม่ลงเอยจะใช้ธุรกิจเวดดิ้งได้ยังไงใช่ไหม
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงานเจ็ดโมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMBเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: มีชีสอีกไหม
4: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส

คนรักการเดินทางห้ามพลาดไทย Marketplace 2026งานที่รวมทุกเรื่องของการเดินทางไว้ในที่เดียวพบข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยบูธตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์จาก Royal Orchid Plus และสินค้าจากไทย Sky Shop ครบทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งโปรโมชั่นแพ็คเกจท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษอีกมากมาย 14-16 สิงหาคมนี้ Event Hall ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมจุดหมายของทุกการเดินทางเริ่มต้นได้ที่นี่ไทย Marketplace 2026การบินไทยรักคุณเท่า

เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนไหนบ่นจนชาหูเมธาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรัก

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

เช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

0: โยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลา

0: เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
3: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: Lowland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วย Lowland Nature Code
2: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าวใจ
3: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ชิปเลดี้ไงล่ะคะชิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถชิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัย
5: ไฟให้แสงให้พลังแต่ถ้าเติมเชื้อไฟมากไปสุดท้ายมันจะเผาตัวเราเองความคาดหวังก็เช่นกันกลับ Friday คาดหวังมากไปจนใจพังเมื่อความคาดหวังกำลังเผาใจลองแชร์ทุกความผิดหวังของคุณมาก่อนได้ที่ Facebook กลับ Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 165และแอป A-Time ฟังฟิน
6: โดย
7: ตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าหลายๆประเทศเขาเริ่มมีมาตรการออกมาดูแลการใช้โซเชียลมีเดียของเด็กของวัยรุ่นใช่ไหมคะฟิลิปปินส์เราด้วยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์นะคะกำลังผลักดันร่างกฎหมายที่จะห้ามเด็กอายุต่ำกว่า13ปีนะคะใช้โซเชียลมีเดียขณะที่ร่างกฎหมายอีกฉบับในวุฒิสภาเสนอให้ขยายข้อจำกัดไปถึงเด็กอายุต่ำกว่า16นะคะคือเขาบอกว่ามาตรการนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กๆในโรงเรียนนะคะเพราะว่าเกิดเหตุความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะคะเจ้าหน้าที่เองก็เริ่มตั้งคำถามเหมือนกันนะคะถึงอิทธิพลจากเนื้อหาบนโลกออนไลน์นะคะคือบอกว่าภายใต้ร่างกฎหมายที่กำลังพิจารณาแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเนี่ยจะต้องจัดให้มีระบบตรวจสอบอายุแล้วก็ยืนยันตัวตนผู้ใช้งานรวมถึงต้องจัดการปิดบัญชีของผู้ใช้ที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์นะคะถ้าเกิดว่าแพลตฟอร์มละเลยข้อกำหนดซ้ำๆก็อาจจะถูกปรับสูงสุดถึง50ล้านเปโซนะคะก็ราวๆ 820,000 ดอลลาร์สหรัฐนะ
8: คะ
7: และในกรณีร้ายแรงเนี่ยอาจจะถึงขั้นถูกสั่งห้ามให้บริการในประเทศอย่างถาวรเลยแต่ว่าในอีกด้านนึงอ่ะผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์และสุขภาพจิตเขาก็มาเตือนนะคะว่าการห้ามเด็กใช้โซเชียลแบบครอบคลุมอ่ะมันอาจจะส่งผลย้อนกลับแล้วก็อาจจะทำให้ปัญหามันยิ่งรุนแรงขึ้นหรือเปล่า
8: พี่กังความสุดโต่งเนาะ
7: คือเขามองว่าถ้าเด็กอ่ะถูกตัดออกจากแพลตฟอร์มหลักไปเลยเนี่ยก็เขาก็ต้องหาวิธีหาทางไปอาจจะไปใช้เว็บไซต์หรือว่าชุมชนออนไลน์ขนาดเล็กและเข้าถึงได้ยากกว่า
8: ค่ะ
7: มันก็จะเป็นพื้นที่ที่พ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบได้ยากขึ้นไปอีกเขาก็เลยมีการเสนอนะคะให้แพลตฟอร์มโซเชียลเพิ่มระบบตรวจจับนี่แหละรายงานแล้วก็ลบเนื้อหาที่เป็นอันตราย
8: ก็ต้องช่วยกันทั้งสองฝ่าย
7: ใช่ค่ะ
8: จริงๆพี่เห็นด้วยถ้าเกิดห้ามเลยอะแล้วเกิดเขาไปดิ้นเล่นต่อ
7: นี่แหละ
8: คราวนี้ไอการดิ้นต่อของเขาแล้วพยายามจะเล่นต่อของเขาว่าเราจะเข้าไม่ถึงแล้วนะ
7: ก็ไปตามยากละคราวนี้
8: ใช่ใช่ค่ะเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งกดดูใน X เขาบอกว่าต่อให้เป็นผู้ใหญ่นะคะเขาบอกว่าให้เราหยุดเล่นโซเชียลมีเดีย7วันชีวิตจะดีขึ้นถึง 25%
7: 25%
8: ใน7วันนั้นต้องหายใจไม่ออกอ่ะยิ่งทำงานอย่างพวกเราอ่ะเนาะมันเป็นงานที่แบบเวลาที่โลกหมุนไปอ่
7: ะ
8: เรารู้สึกว่าเราก็ต้องหมุนตามด้วยแต่มันอยู่ที่การบาลานซ์มั้ง
7: เอาสัก7วิก่อน
8: อันนี้เอามือถือไว้ไกลๆนะ
7: 7วิ
8: ดูสิว่าชั่วโมงนึงไหวไหมเราก็จะแบบเริ่มติดต่อมาหรือเปล่า
7: เริ่มนั่งไม่ติดละเริ่มกระวนกระวายแล้ว
8: เราไปกดดูปั๊บไม่เห็นมีใครติดต่อ
7: ไม่มีใคร
8: เศร้ากว่าอีกนะก็ต้องบริหารจัดการอย่าให้มันมากไป
7: ค่ะ

0: าชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ P.I.
3: ทำไมอยู่ๆก็คิดเพลย์ลิสต์นี้ไม่รู้นะคะยากด้วยนะวันนี้ขอบอกเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูคุณผู้ฟังเรานะเพลย์ลิสต์พี่อ้อยวันนี้เป็นชื่อเพลงที่เป็นคำกริยาค่ะนี่อาจารย์ภาษาไทยมาเองคำกริยาถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือมันเป็นเวิร์บอะค่ะดูซิว่าหาเจอไหมพี่อ้อยจะเริ่มต้นด้วยคำว่าภาวนา

คุณผู้ฟังเราสู้มือจะตายตอนแรกคิดว่าอุ๊ยเดี๋ยวเพลย์ลิสต์มันจะยากไปไหมนะเขาทำงานกันอยู่เนาะปรากฏว่าตอนนี้รายชื่อเพลงเต็มหน้าจอเลยนะคะแค่อยู่ๆก็หาเรื่องฟังเพลงไหนลองช่วยหาซิว่าชื่อเพลงไหนนะที่มันเป็นคำกริยาเป็นเวิร์บนั่นแหละค่ะตอนนี้เต็มไปหมดเลยวิธีหาอีกแบบนึงก็ง่ายมากนะแค่เติมคำว่าฉันอยู่ข้างหน้าเออแล้วดูสิว่าชื่อเพลงของคุณต่อจากคำว่าฉันแล้วมันตลกไหมอ่ะเช่นฉันบอกรัก

0: แบบสนุกๆนะคะบางคนบอกว่านี่วางงานเลยนะคะพี่คะมาช่วยหาเพลงเอาแบบเพลินๆสบาย
1: โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
0: เห็นไหมบอกแล้วว่าหาไม่ยากเนาะชื่อเพลงที่เป็นคำกริยา LOVE ก็น่าจะใช่อาจเต้นตามได้ถ้าสะดวกนะคะ

าจารย์ภาษาไทยกว่าพี่อ้อยคะเขาอ่านว่ากริยาค่ะราชบัณฑิตให้อ่าน2แบบค่ะกริยาก็ได้กริยาก็ได้ค่ะ

0: คุกเข่าเนี่ยใช่เลยนะคะแล้วหลายๆข้อความเลือกเพลงเดียวกันเลยอ่ะเห็นไหมคำกริยาค่ะที่มาเป็นชื่อเพลงนะคะอ่านข้อความนี้แล้วพี่อ้อยขอบคุณที่สุดเลยนะสวัสดีครับพี่อ้อยผมขอเล่าสั้นๆปกติเวลามีคอนเสิร์ตผมไม่เคยซื้อบัตรไปดูเลยสักครั้งเดียวแต่พอพี่อ้อยเปิดรอบ2ที่เป็นงานทอล์คเมื่อวันที่3สิงหาคมซึ่งเป็นวันเกิดผมตัดสินใจซื้อบัตรทันทีโดยได้ขอซื้อบัตร VIP 3,000 บาทผมอยู่แถวที่4นะพี่นะบางประโยคของพี่ที่พูดทำให้ทัศนคติของผมเปลี่ยนไปหลายเรื่องชีวิตง่ายขึ้นในเรื่องบางอย่างสรุปแล้วคือดีงามครับงานครั้งนี้ถึงเวลาเลยต้องไปหาโหที่เป็นคุณครูเลยเหรอคะไม่ถึงขนาดนั้นค่ะไปเพื่อกราบขอบคุณด้วยตัวเองไม่เป็นไรค่ะแค่มานั่งอยู่ในงานพี่อ้อยถือว่าเป็นการขอบคุณและสิ่งที่พี่อยากขอบคุณมากๆคือหลายคนตั้งใจฟังมากนะคะหลายๆครั้งที่พี่อ้อยพูดไปอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าประโยคไหนจะไปทำให้หลายๆคนใจฟูขึ้นหรือรู้สึกว่าโลกนี้มันดูเบาลงและพอทุกคนส่งข้อความมาหาพี่อ้อยอ่านแล้วชื่นใจมากจริงๆดีใจที่ได้เจอทุกคนในงานนะคะ
1: โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaloss ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
0: นี่ดูจากเวลาแล้วน่าจะได้อีก3เพลงที่ชื่อเพลงเป็นคำกริยาเริ่มต้นที่ยิน

0: คำกริยาอีกแบบนึงค่ะลามปามโบกี้ไลออนค่ะแล้วก็เจฟซาเตอร์ด้วยนะคะข้อความเต็มเลยอันนี้บอกขอกระโดดกอดปิดท้ายได้ไหมเมื่อกี้เพิ่งเล่นแสดงว่าเพิ่งมาฟังแน่เลยใช่ไหมคะอันนี้บอกว่าเพิ่งได้รับบัตรพี่อ้อยวันนี้ทางไปรษณีย์จะพาลูกสาวไปฟังพี่อ้อยอยากให้เขาได้รับพลังบวกจากพี่ให้มากที่สุดน้องเพิ่งขึ้นปี2เจอกันรอบบ่ายนะคะขอบคุณมากเลยค่ะยินดีที่สุดเลยอันนี้บอกว่าฟังมาหลายปีได้ข้อคิดกำลังใจและหลายๆอย่างรวมถึงความรู้สึกรักและอบอุ่นจากอ้อมกอดของพี่นะตัดสินใจจองบัตรรอบ2แล้วก็ทำงานจนลืมเลยเรื่องบัตรวันนี้ตั้งใจจะไปรับบัตรกลัวลืมที่จะไปรับค่ะเดี๋ยวพลาดเพราะว่ายื้อแย่งกว่าจะกดบัตรมาได้แทบตายขอบคุณค่ะไปรับบัตรก่อนเลยแล้วเดี๋ยวบัตรกระดาษเนี่ยที่เราได้ไปนะคะก่อนเข้างานบัตรแข็งจะเอาบัตรกระดาษเนี่ยมาแลกได้เลยแล้วก็เข้าไปฟังกันเข้าไปคุยกันเพราะมันไม่ใช่แค่มีพาร์ทพี่อ้อยคนเดียวนะมันจะเป็นพาร์ทของการคุยอุ๊ยเดี๋ยวสปอยเนาะพาร์ทเพลงด้วยค่ะมีพาร์ทของเพลงประกอบชีวิตมีศิลปินที่มาถ่ายทอดเพลงประกอบชีวิตด้วยอันนี้บอกว่างานทอล์คพี่อ้อยต้องเตรียมทิชชู่ไหมคะเพราะว่าเพิ่งอกหักว้าว
1: ฟัง Green Wave ระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
0: ไม่เป็นไรค่ะถ้าน้องเอาไปแล้วไม่ได้ใช้เดี๋ยวพี่ใช้ให้โอเคไหม

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
3: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
4: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร 1

0: Smart to Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
0: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: 1 2 3 go
6: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
8: Inspiration จากแม่ไก่มัมมี่ชิกกี
9: ้เราต้องเข้าใจครอบครัวของเราก่อนว่าบริบทบทบาทพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยมันใช้ชีวิตต่างกันอยู่ละอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครถ้าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ทำลายใจลูกเราทำสิ่งนี้แล้วมันเป็นรายได้มันอะไรก็ทำไปอย่ากดดันตัวเองบางทีมันก็มีจุดที่มันท้าทายแม่ไก่หลายๆจุดเราท่องกับตัวเองตลอดว่าฉันต้องทำได้เดี๋ยวก็ผ่านไปอันนี้คิดได้เดี๋ยวคิดออกคือต้องเชื่อในศักยภาพตัวเองต้องเชื่อว่าตัวเองผ่านพ้นไปได้เราก็ทำได
10: ้Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
11: ตอนพี่ว่าไปเกาหลีนะคะไปเดินเล่นไปนั่งเล่นริมคลองชองเยชอน
12: ว้ายว้ายยากๆอันนั้นไม่มีค่ะ
11: กลางเมืองเลย
12: ร้อนนะคะแม่น้ำหันคือก็ตามรอยซีรีส
11: ์คือตั้งแต่เขามีการฟื้นฟูนะคะตามแผนการพัฒนาเมืองเมื่อปี2548จากนั้นเนี่ยตรงนี้ก็กลายเป็นพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงโซลนะคะซึ่งไม่ได้มีแต่นักท่องเที่ยวคนบ้านเขาเองก็นิยมไปนะคะล่าสุดนี้เทศบาลกรุงโซลเขามีการประกาศคุมเข้มการใช้พื้นที่ริมคลองชื่อดังแห่งนี้ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปีนี้นะคะคือเขาเตรียมกำหนดให้พื้นที่ตลอดแนวคลองซึ่งมีระยะทางยาวประมาณ 8.12 กิโลเมตรเป็นเขตห้ามสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะคือเขาจะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะออกใบสั่งปรับคนที่ฝ่าฝืนได้สูงสุด 100,000 วอนจากปัจจุบันนะคะที่เจ้าหน้าที่ก็จะทำได้แค่แบบตักเตือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่มีคนลงไปตกปลาไปว่ายน้ำอาบน้ำสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็เพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่แต่ว่ายังไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการลงโทษปรับนะคะแต่ว่าการปรับปรุงกฎระเบียบครั้งใหม่ก็จะทำให้พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นความผิดตามกฎหมายนะแล้วก็เจ้าหน้าที่สายตรวจสามารถที่จะจัดการกับผู้ที่ฝ่าฝืนได
12: ้
11: นะคะแต่เขาบอกว่ามาตรการนี้เนี่ยจะใช้เฉพาะทางเดินเลียบคลองซึ่งประชาชนเข้าถึงได้ผ่านบันไดหรือว่าทางลาดแต่ว่ายังไม่ครอบคลุมถนนกับทางเท้าด้านบนนะคะเผื่อว่าใครที่ไปเกาหลีใต้เนาะ
12: ใช่ค่ะ
11: นะจะได้ทำให้แบบว่าถูกกฎระเบียบเขา
12: วันนั้นพี่ยังคุยกับน้องแคนเลยน้องแคนก็ชอบโซเหมือนกันน้องแคนบอกว่าเกาหลีเป็นเมืองที่มันเดินสนุก
11: ค่ะ
12: พี่ยังก็รู้สึกขนาดไปแล้วไปกินหมูปิ้งอะไรเงี้ยแล้วแบบว่ากินนะใจกลางกรุงโซปั๊บหนึ่งมันก็จะบรรยากาศนะคะนะอาจจะแบบว่ามีความบางคนก็จะกลัวเรื่องตม.หน่อยอ
11: ่ะ
12: เขายังมาบ่นเลยว่าคนไทยไปเที่ยวน้อย
11: ใช่ก่อนหน้านั้นก็มีข่าวมานะคะ
12: แล้วเขาก็มาโทษว่าก็เศรษฐกิจเธอไม่ดีอันนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะแต่พี่ไอ้ว่าเขากลัวตม.ด้วยส่วน
11: อาจจะไม่ส่วนใหญ
12: ่ใช่
11: ส่วนใหญ่น่าจะมากไปหนักไปทางเรื่องการเข้าเมือง
12: ถูกต้องตรงนั้นมากกว่านะ
10: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

พลงจากหนังรักแห่งสยามค่ะน่าจะเป็นหนังเรื่องแรกๆที่รู้จักมาริโอเลยแหละก่อนหน้านี้เป็นเพลงของศิลศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์นะคะอันนั้นก็เป็นเพลงจากหนังเหมือนกันแต่เป็นหนังที่เป็นหนังเกาหลีค่ะเป็นเกาหลียุคแรกๆเลยอะที่เข้ามาฉายบ้านเราจากคอลล่าหลังเรื่องคอลล่านะคะเป็นเกี่ยวกับดอกไม้คอลล่าลิลลี่เนี่ยแหละค่ะเก็บอยู่ในหัวใจและเพลงเพราะเยอะมากที่กรีนเวฟเพลงไหนยังไม่ได้ฟังเลือกได้ทวงได้แอปเอทามฟังฟินนะคะ

0: อย่างโอมอย่างโอมอีกหนึ่งเพลงที่คุณชอบนะคะอันนี้ส่งมาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยคะเป็นอีกวันหนึ่งที่โชคดีจังโชคดีที่ยังฟังเพลงแล้วรู้สึกเพราะโชคดีที่มองฟ้าแล้วรู้สึกว่ามันสวยแม้ว่าหัวใจจะรู้สึกน้ำท่วมก็ตามทีจริงๆแล้วเป็นคุณผู้ฟังกรีนเวฟที่เราคุยกันมาเสมอนะคะแล้วก็ในบางจังหวะน้องอาจจะมีภาวะที่เป็นซึมเศร้าบ้างเห็นป่ะเพลงยังเพราะอยู่เลยบางวันนะพี่อ้อยจะรู้สึกแค่ว่าเวลาฟังเพลงแล้วมันเพราะอ่ะจะรู้สึกเสมอว่าคนที่เขาไม่ได้ยินเสียงเขาจะรู้ไหมนะว่าเพลงนี้มันเพราะมากเพราะฉะนั้นถ้าเรายังได้ยินเสียงนี้อยู่จงรู้สึกดีใจกับตัวเองว่ามีคนอีกเยอะเลยค่ะที่ไม่ได้มีโอกาสนี้เหมือนเรา
1: โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
0: เผื่อน้องฟังอยู่นะแล้วน้องบอกว่าแม้หัวใจจะรู้สึกน้ำท่วมก็ตามจะมีเพลงไหนไหมคะที่สามารถระบายน้ำท่วมในใจออกได้บ้างน้องเลือกมาเดี๋ยวพี่เล่นให้

0: เป็นเพลงเพราะที่ฟังสบายๆนะคะพิธีชัยเดชค่ะและนี่คือแค่เรานะคะก่อนหน้านี้เป็นบรรยากาศจากคาเฟ่ในไลฟ์ค่ะ Chilling Sunday เนาะเข้าใจใช่ไหมนู่นน่ะเพลงเก่าของซาซ่าเอามาคัฟเวอร์นะคะอดใจรอหน่อยนะของวันและโบกี้ไลออนนะคะพี่อ้อยก็รอเหมือนกันมาถึงเมื่อไหร่เปิดอยู่แล้วเป็นคนบ้าเห่ออยู่แล้วนะอันนี้ขอเพลงไม่มีคำตอบของนูโวพี่อ้อยไปดูคอนเสิร์ตและได้ฟังเพลงนี้สดๆด้วยอ่ะแต่ที่ Green Wave ยังไม่มีเดี๋ยวลองไปตามดูก่อนนะคะเผื่อได้
1: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

มาย้อนไปฟังเพลงเก่ากันนะคะต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงประกอบอาชีพค่ะพี่เต๋อเรวัชพุทธินันท์แต่งเพลงนี้ด้วยเลยมีเพลงประกอบอาชีพดีเจ

เมื่อตอนนั้นยังเป็นคุณผู้ฟังอยู่ตอนเรียนจะฟังรายการวิทยุเยอะมากนะคะถ้าพูดถึงดีเจเสียงใสในความรู้สึกพี่อ้อยนะหนึ่งในนั้นต้องมีพี่เอกธเนศวรากุลนุเคราะห์เป็นดีเจที่เสียงใสและแบบเสียงหล่อมาก

0: จริงๆคนไทยเก่งมากนะคะในการประยุกต์นะเนี่ยตั้งแต่เพลงนี้ออกเลยค่ะตอนนั้นไทยเราเป็นแบบนี้จริงๆเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าอาหารญี่ปุ่นน่ะกินณประเทศญี่ปุ่นอาจจะไม่อร่อยเท่าอาหารญี่ปุ่นณเมืองไทยคือเราจะมีการใส่บางอย่างลงไปเพื่อความจัดจ้านน่ะแทบทุกอย่างเลยอาหารเวียดนามเหมือนกันนะคะเพราะคนไทยอ่ะสามารถปรับทุกอย่างให้เข้ากับรสชาติที่คนไทยชอบสองเพลงเพราะเนอะดีเจเสียงใสจากพี่ตู่นันทิดานะคะแล้วก็ร็อกกระทบไม้ค่ะเป็นดีเจเสียงใสเหมือนกันพี่เอกธเนศวรากุลนุเคราะห์ Smiley
1: Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: Smiley Request ค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ตอนนี้ถ้าอยากจะออมนะคะออมทั้งทีดอกเบี้ยทุกเดือนเนี่ยมันจะต้องให้มันเติบโตเนาะดอกเบี้ยสูงๆค่ะและรับดอกเบี้ยทุกเดือนด้วยมีเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะคะเป็นเงินฝากสำหรับใครก็ตามที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงให้คุณได้รับดอกเบี้ยทุกเดือนโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะคะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีค่ะเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทแล้วก็ฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยระยะเวลาในการฝากคือ3ปีค่ะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆไม่ต้องเสียภาษีด้วยชอบตรงนี้มากกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีอันนี้เนี่ยก็จะมีการคิดดอกเบี้ยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะฝากได้แล้ววันนี้เลยถึง31ตุลาคม69ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเพลงปิดท้ายส่ง power bank ให้คุณหน่อยดีกว่านะ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการเร็ต
3: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
4: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
3: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
4: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
3: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
4: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
5: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
6: คนรักการเดินทางห้ามพลาดไทยมาร์เก็ตเพลส2026งานที่รวมทุกเรื่องของการเดินทางไว้ในที่เดียวพบข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยบูธตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์จาก Royal Orchid Plus และสินค้าจากไทยสกายช็อปครบทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งโปรโมชั่นแพ็กเกจท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษอีกมากมาย 14-16 สิงหาคมนี้อีเวนต์ฮอลล์ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมจุดหมายของทุกการเดินทางเริ่มต้นได้ที่นี่ไทยมาร์เก็ตเพลส2026การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: ศูนย
7: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูง

และชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบางกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมละดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
4: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
5: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เฮ้ยทัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: ดี
7: คุณมีกินหืนไหม
6: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
5: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิป
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บประกันติดโล
10: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
11: พี่โอหนูชอบพี
10: ่ยูชอบไอเหรอ
11: ชอบมากพี่โอ
10: ยูชอบไอจริงๆนะ
12: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
10: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
13: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
9: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: หุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: เวลาของ Green Update รอติดตามได้กันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นกรมควบคุมมลพิษค่ะยกระดับการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหามลพิษรูปแบบต่างๆให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายครอบคลุมทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศนะคะโดยเปิดรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาทั้งในส่วนกลางและสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1 ถึง 16ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงหน่วยงานได้โดยตรงแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาได้อย่างใกล้ชิดค่ะโดยสามารถแจ้งปัญหามลพิษผ่าน Traffic Fondue นะคะทาง LINE Official Account @trafficfondue สามารถส่งข้อความภาพถ่ายแล้วก็พิกัดพื้นที่เกิดเหตุเพื่อแจ้งปัญหาและติดตามสถานะการดำเนินงานได้อย่างสะดวกรวมถึงสามารถแจ้งเรื่องผ่านเว็บแอปพลิเคชันของ Traffic Fondue ได้โดยตรงและนอกจากนี้นะคะยังสามารถติดต่อสายด่วนคพ1650หรือส่งเรื่องผ่านอินบ็อกซ์ Facebook ของกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1 ถึง 16ได้ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามด้วยกันต่อกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31 ธันวาคมนี้

โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

เป็นเส้นบางๆที่เหนียวเหนียวนะคะอยากเข้าใกล้กว่านี้เขาไม่ให้ไงไอ้ครั้นเราจะเดินจากไปก็เดินไม่ไหวอยู่ดีก็ติดอยู่ในเฟรนด์โซนต่อไปอีกสักพักนะคะเหนื่อยสุดเดี๋ยวคงหยุดได้แหละพี่อ้อยว่านะอินดิโก้ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะวิลเลียมจักรพรรดิที่คุณชอบมากๆเลยนะคะขอมาก็เล่นให้ค่ะและอีกหลายเพลงเพราะชั่วโมงนี้เราลุ้นกันนะคะใครจะเป็นเจ้าของสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาท Drive Your Home ค่ะก่อนถึงบ้านฟังเพลงไหนที่ Green Wave ดีส่งมาในแอป A ทางฟังฟินนะคะเบอร์โทรกลับด้วยได้ฟังเพลงด้วยแล้วก็ได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะคะอันนี้บอกว่าสวัสดีครับพี่อ้อยวันนี้ครบรอบ26ปีที่ผมกับไก่เป็นแฟนกันเราทำงานอยู่คนละจังหวัดตอนนี้เขาน่าจะกำลังขับรถกลับบ้านอยากขอเพลงของแว่นใหญ่แป๊บหนึ่งนะเพื่อเซอร์ไพรส์ไก่รบกวนพี่อ้อยอวยพรความรักของเราหน่อยให้คบกันยาวๆนานให้คบกันยาวนานด้วยครับขอคำคมด้วยนะครับ อีกแล้วเอาหน้าพี่อ้อยว่ามาถึงวันนี้ไอ้คำว่าเจอโจทย์ยากจะได้รู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนน้องผ่านโจทย์มาตั้ง26ปีนะคะงั้นเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันไม่ว่าอยู่ที่ไหนไม่มีที่ไหนไกลเกินกว่าจะคิดถึงคิดถึงต้องบอกเลยนะคะไม่งั้นจะกลายเป็นคิดแต่ไม่ถึงนะดูแลและจับมือกันให้แน่นๆเอาชนะทุกความห่างและทุกระยะทางนะคะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: นี่เดี๋ยวอ่านข้อความน้องชุติมาสักนิดนะคะพี่อ้อยคะวันนี้รู้สึกน้อยใจจังอายุเราเยอะแล้วมีหลายโรคหมอนัดเดือนละครั้งเพื่อไปรับยาเพื่อนร่วมงานเมาว่าเราลาบ่อยเท่านั้นไม่พอค่ะเอาไปบอกกับหัวหน้างานว่าเราลาบ่อยทำยังไงดีคะพี่อ้อยรู้สึกเซ็งจังเลยขอโทษที่ต้องเอาเรื่องหนักๆมาระบายให้พี่ฟังนะไม่เป็นไรเลยพี่ว่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะต้องเอาเรื่องของเราลาบ่อยไปบอกหัวหน้าอันนี้เป็นพี่อ้อยคนเดียวก่อนนะพี่จะเดินไปบอกหัวหน้าด้วยตัวเองเลยค่ะว่าพี่คะหนูขอโทษจริงๆช่วงนี้ลาบ่อยหน่อยสุขภาพไม่ค่อยดีแต่พี่ไม่ต้องห่วงนะคะหนูจะทำงานชดเชยให้เต็มที่ที่สุดเท่านั้น

0: นี่ Possess ค่ะตามที่ขอไว้นะคะอยากฟังเม้นหยอกๆค่ะได้ฟังแล้วเห็นว่ามีคนช่วยกันเยอะมากเลยค่ะในการช่วยกันแก้ปัญหาคือเมื่อกี้ที่พี่เอ๋บอกว่าจะเดินเข้าไปบอกหัวหน้างานเลยเพราะว่าถ้าเขารู้ผ่านคนอื่นน่ะกับการรู้ผ่านตัวเราเลยอ่ะพี่ว่ารู้จักเราน่าจะเบากว่านะคะอันนี้บอกว่าเรื่องราวป่วยแก้ได้นะคะไปรับยาวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าให้ทางโรงพยาบาลส่งยามาได้ในกรณีที่ไม่มีการตรวจเลือดก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางด้วยเหมือนกันลองใช้ดูค่ะบางทีเราโมแต่นั่งน้อยใจทั้งที่มันมีทางออกนะ
1: Drive you home โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซ่าอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: ในวันที่ AIบอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions and think why.
8: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
9: That's how we learn to think for ourselves.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
0: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: ประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เอฟด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: ไฟให้แสงให้พลังแต่ถ้าเติมเชื้อไฟมากไปสุดท้ายมันจะเผาตัวเราเองความคาดหวังก็เช่นกันClub Friday คาดหวังมากไปจนใจพังเมื่อความคาดหวังกำลังเผาใจลองแชร์ทุกความผิดหวังของคุณมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 165และแอป A-Time ฟังฟิน
3: Drive you home
4: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: ดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: หวังว่าจะเป็นเพลงเพราะๆนะคะที่ทำให้คุณมีความสุขในระหว่างการเดินทางกลับบ้านนะมาแจกสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทก่อนชาร์จ EV Station Plus ง่ายสุดละทิปเลดี้ลดเบี้ยสูงสุด 15% ที่ทิปอินชัวร์นะคะคุณติ๋วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: แหมเสียงใสเลยนะคะวันนี้เหนื่อยไหม
2: อยากให้ถึงวันศุกร์ไวๆแล้วค
1: ่
2: ะ
1: ใจเย็นค่ะค่อยๆขยับไปทีละหน่อยแล้วนะคะอีกแค่ไม่ถึง24ชั่วโมงจะถึงวันศุกร์แล้วติ๋วจ๋าวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: หนังสือรุ่นค่ะ
1: นะคะโอ๊ยทำไมคิดถึงเพลงนี้ล่ะ
2: พออายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเวลาฟังเพลงนี้มันทำให้เรานึกถึงช่วงเวลาดีๆในวัยเด็กช่วงนั้น
1: เรียกว่าพื้นที่ความทรงจำมันจะเยอะขึ้นเนาะ
2: ใช่
1: นะคะเพื่อว่าทุกคนคิดเหมือนกันเวลาที่ได้ฟังเพลงนี้ค่ะมันจะมีคนบางคนและอาจจะหลายคนซ่อนอยู่ในเพลงนี้ด้วยเดี๋ยวติ๋วติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ยินดีที่เรามีโอกาสได้คุยกันนะคะขอบคุณมากเลย
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละเดี๋ยวเราปิดท้ายกันด้วยหนังสือรุ่นนะคะเพลงจากพี่ป้องนครินทร์กิ่งศักดิ์เดี๋ยวฟังเพลงเพราะกับน้องเฟียสต่อนะคะพรุ่งนี้เราเจอกันเลย 4:00 น. Club Friday ค่ะขอบคุณมากที่สุดสวัสดีค่ะ

0: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
2: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาว้าวกอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
3: ์ Love you mama Love you papa
4: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอพรอสแทน
4: ลองร้องอีกรอบนึง
3: I love you mama I love you papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prospan
4: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
5: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
8: ฮ้ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
10: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
11: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
12: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
10: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
13: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
14: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
15: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาล

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
3: 1วัน1,000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดๆก็ชิปเลดี้ไงล่ะคะชิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถชิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736 กด 8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดที่ควรจะต้องประกอบทางการไทย
5: เร่งรีบ
6: ต้องนี
5: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตรา5 หมา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสูบ
6: ยาหอมเทพจิตรา5 หมาอมแล้วชื่นใจ

0: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: มีโอกมีโอกแล้วในมีบ้านต้องมีโอกอาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอก
2: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์

0: ระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: อินสปิเรชันจากแม่ไก่มัมมี่ชิกกี
4: ้เราต้องเข้าใจครอบครัวของเราก่อนว่าบริบทบทบาทพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยมันใช้ชีวิตต่างกันอยู่ละอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครถ้าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ทำลายใจลูกเราทำสิ่งนี้แล้วมันเฮ้ยมันเป็นรายได้มันอะไรก็ทำไปอย่ากดดันตัวเองบางทีมันก็มีจุดที่มันท้าทายแม่ไก่หลายๆจุดเราท่องกับตัวเองตลอดว่าฉันต้องทำได้เดี๋ยวก็ผ่านไปอันนี้คิดได้เดี๋ยวคิดออกคือต้องเชื่อในศักยภาพตัวเองต้องเชื่อว่าตัวเองผ่านพ้นไปได้เราก็ทำได้
5: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Atan โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
6: ้เวลาของ Green News นะคะติดตามด้วยกันกับดินสุทินาทองชื่นสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รายงานนะคะบอกว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปีนี้จะลดลงเหลือเพียง 1,600,000 บาร์เรลต่อวันก็ถือเป็นตัวเลขที่ลดลงกว่าที่เคยประเมินเอาไว้ล่าสุดในเดือนกรกฎาคมถึง 510,000 บาร์เรลต่อวันเนื่องจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริโภคอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าความต้องการใช้น้ำมันจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปีนี้แล้วก็กลับมาขยายตัวอีกครั้งในช่วงไตรมาสสุดท้ายโดย IEA บอกว่าความขัดแย้งรอบใหม่นะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแล้วก็การเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซที่หยุดชะงักกำลังส่งผลกระทบต่อการเพิ่มอุปทานน้ำมันทั่วโลกค่ะรอบหน้ายังติดตาม Green News ด้วยกันได้เดี๋ยวต้นชั่วโมงเจอกันนะคะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้ว

ปอมพี่โตครับก่อนหน้านี้มีเรื่องธรรมดาด้วยนะครับจากค็อกเทลมีปรากฏการณ์ธรรมชาติจากโจ๊กโซคูลแล้วก็คอลแลบกันกับพี่ปูแบล็คเฮดด้วยชั่วโมงนี้มาส่งเพลงเพราะกันครับต่อเนื่องกันเลยพาคุณเดินทางกลับบ้านด้วยกันอยู่กับเฟียสพัชนนท์จารุพัชนีครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM มาตอนนี้ไปตอน4ทุ่มนะ

พลงนี้กระต่ายบนดวงจันทร์นะครับจากโทนี่ลิวแล้วก็โรสลินทิปด้วยนะครับชอบเวลาที่ศิลปินเขาเอาจินตนาการออกมาแต่งออกมาเป็นเพลงแล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องราวต่างๆรอบตัวอย่างเช่นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะครับไปเกี่ยวกับกระต่ายบนดวงจันทร์อะไรอย่างนั้นนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่ารักดีมีเพลงนึงเหมือนกันนะครับที่พูดถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวในจักรวาล นะครับคือเวลาที่เราตอนคืนเรามองดวงดาวบนท้องฟ้าบางทีมันมีบางช่วงขนาดที่เราลืมไปเลยว่าเราอะเราก็แค่จุดเล็กๆในจักรวาล นี่เองเนอะอะไรอย่างเงี้ยบางทีแต่ทำไมรู้สึกว่ามันหนักจังเลยนะครับชีวิตมันแบบเจอเรื่องยากๆเจอเรื่องเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนั่นแหละเขาถึงบอกว่าบางทีมองออกไปนอกตัวบ้างเป็นการผ่อนคลายอยู่เหมือนกันก็จะรู้ว่าเออข้างนอกมันยังมีเรื่องข้างนอกอีกเยอะเรื่องนี้อีกเรื่องนึงที่กำลังจะเล่าให้ฟังคือเพลงจากก้อยอรัชพรนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเคลื่อนไหวในจักรวาลมันมีแรงดึงดูดของมันอยู่ตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับว่าจะเป็นมวลก้อนใหญ่ดึงมวลก้อนเล็กหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนใหญ่แล้วมันจะถูกดึงด้วยความรักเสมอเวลาที่เราอยากไปใกล้ใครหรือว่ารู้สึกสบายตัวที่อยู่กับใครแล้วก็จะโคจรตัวเองไปอยู่ตรงใกล้ๆถ้าเกิดว่ามีแบบนี้อยู่บ่อยๆแสดงว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเรานะครับ

0: Good news. Good news ปลายชั่วโมงนี้นะครับชวนคุณไปเที่ยวกันอีกแล้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยเรามีหน้าเทศกาลการท่องเที่ยวเริ่มวนกลับมาอีกรอบนึงโดยเฉพาะไทย Marketplace 2026คราวนี้นะครับก็รวบรวมทุกเรื่องของการเดินทางชวนให้คุณไปเที่ยวไว้ในที่เดียวครับมีข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยและพันธมิตรชั้นนำด้วยการบินไทยนะครับขอเชิญเลยทุกคนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางแบบครบวงจรในงานไทย Marketplace 2026ครับวันที่14ถึง16สิงหาคมที่ Event Hall ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมนะครับภายในงานก็จะมีข้อเสนอสิทธิประโยชน์สุดพิเศษแล้วก็พันธมิตรด้านการท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น Travel Agents นะครับ Tourism Authority มีธนาคารแล้วก็บัตรเครดิตนะครับ Royal Orchid Plus แล้วก็ Thai Sky Shop ด้วยนะครับใครที่จะไปในงานก็จะได้เจอกับโปรโมชั่นนะครับแพ็คเกจท่องเที่ยวแล้วก็สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกรวมถึงสินค้าและของที่ระลึกสุดพิเศษจากการบินไทยด้วยไปเติมเต็มทุกแผนการเดินทางของคุณได้ในงานเดียวครับพร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเลือกจองแพ็กเกจแล้วก็บริการที่ตอบโจทย์นะครับพร้อมกับเพลิดเพลินกับกิจกรรมแล้วก็ข้อเสนอพิเศษเยอะมากๆเลยภายในงานนี้เท่านั้นครับไม่ว่าใครที่กำลังจะวางแผนท่องเที่ยวพักผ่อนนะครับหรือจะมองหาข้อเสนอแบบสุดคุ้มเนี่ยงานนี้ชวนกันไปนะครับคือไปคนเดียวบางทีเลือกแบบเลือกไม่ถูกนะไปกับเพื่อนหรือว่าคนที่แบบชอบไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยไปด้วยกันไปช่วยกันเลือกเลย Thai Marketplace 2026คือจุดหมายที่ไม่ควรพลาดครับ14ถึง16สิงหาคมนี้ที่ Event Hall ชั้น2ศูนย์การค้า Central ชิดลม
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: เคยสังเกตไหมคะแม่บางคนนี่ขี้ลืมมากแต่พอถามว่าลูกชอบกินอะไรแพ้อะไรแม่กลับจำได้แม่นเลยแหละ
1: ในทางการแพทย์เราเรียกภาวะนี้ว่ามัมเบรนค่ะพี่อ้อยเพราะช่วงเวลาที่มีลูกสมองของคุณแม่จะยอมสลับพื้นที่บางส่วนของสมองตัวเองให้รีเซ็ตระบบใหม่ลบข้อมูลทั่วไปของตัวเองออกเพื่อเคลียร์พื้นที่ในการจำเรื่องของลูกได้มากขึ้นโดยเฉพาะสมองส่วนระแวดระวังภัยจะใหญ่ขึ้นทำให้เรื่องของระบบความปลอดภัยการกินอยู่ของลูกกลายเป็นที่หนึ่งในทันทีค่ะ
2: ที่แม่ลืมเรื่องตัวเองเพราะสมองของแม่เลือกที่จะจำแต่เรื่องของเรานี่แหละค่ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบท็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
4: Close up shot
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: โฮเลกาโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Close-up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
4: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M
3: คาเมโลซีคาเมโลซาน
6: เมื่อทุกทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
7: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
8: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
6: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
7: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วย
8: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
6: นำแก๊งโดยจีสุธิรักษ์ไบนรภาก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
4: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M
3: คาเมโลซีคาเมโลซาน
9: ถ้าคิดถึงแม่ขึ้นมาโทรหาบ้างก็

0: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
1: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
0: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
1: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
2: เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนไหนบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
3: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
4: ปังพิกัดหมู่เติมพลังดีๆให้ชีวิตเฮงและปังยิ่งกว่าเดิมสักการะเจ้าพ่อกวนอู่ขอพรเรื่องงานการค้าและความสำเร็จพร้อมสักการะพระที่วัดระฆังเสริมบารมีเมตตามหานิยมและสิริมงคลให้กับชีวิตในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-TimeUD Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดีโรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
6: 1 2 3 go
7: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นภัยบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
8: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
9: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
10: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่วัน
11: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
12: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
13: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
12: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
14: Green News
12: โดย
15: มารออยู่แล้วนะคะที่นุสุที่น่าทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะมีรายงานนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมายอมรับว่าในช่วงการเดินทางออกจากกรุงอังการาตุรกีหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดนาโตเขาได้รับคำแนะนำจากหน่วยอารักขาให้เปลี่ยนเครื่องบินค่ะโดยใช้รถขนอาหารของสนามบินเป็นที่ซ่อนตัวขณะออกจาก Air Force 1ไปขึ้นเครื่องบินทหารอีกลำหนึ่งที่จอดอยู่ใกล้กันตัวตอนนั้นเขาไม่ได้รับแจ้งเหตุผลแล้วก็

ู้ในเวลาต่อมานะคะว่าหน่วยความมั่นคงสหรัฐได้ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยโดยมีความเป็นไปได้ที่อิหร่านอาจจะยิง Air Force 1ค่ะส่วนเรื่องความปลอดภัยของเครื่องบินลำอื่นที่ไม่ใช่ Air Force 1ประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่ารู้ดีว่าเครื่องบินทุกลำที่เขานั่งเนี่ยล้วนมีแนวโน้มตกเป็นเป้าหมายของศัตรูอยู่แล้วค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันเหมือนเดิมเดี๋ยวส่งข่าวกันต่อนะคะ

0: น่าจะเป็นอีก3เพลงที่ท็อปฟอร์มมากที่สุดในช่วงนี้เลยนะครับดีใจที่ไม่มีเธอจากบัสมีเพลงขึ้นใจด้วยจากเมอร์นะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลย 3AM Call แล้วก็จำได้ว่าลืมจากวิลเลียมจักรพรรดินะครับมาฝากกันในช่วงนี้ Chilling Track ครับ
1: Chilling Trackโดยโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

ร์ชันเดิมนะครับของพี่แจ้นะครับดนุพลแก้วการแล้วก็เวอร์ชันนี้เอามาคัฟเวอร์โดยเบนชลาทิตครับก่อนหน้านี้มีนิโคลเทเรโอด้วยนะครับฉันจะอยู่กับเธอเอามาฝากกันมีผู้ฟังส่งข้อความมาด้วยว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครไปเที่ยวญี่ปุ่นนะมีหลายที่เลยนะครับคือก็มีเหตุการณ์เรื่องของแผ่นดินไหวก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นโตเกียวย่านชิบะเนี่ยเขาบอกว่าน้ำท่วมเพราะฝนตกหนักอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับเขาบอกคนแถวนั้นก็งงอยู่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือน้ำท่วมครับพอมีฝนตกหนักปุ๊บก็มีน้ำท่วมแต่ว่าคนแชร์กันในโลกแบบอินเทอร์เน็ตตอนนี้ก็คือเยอะมากไม่ได้แชร์ว่าน้ำท่วมนะครับน้ำมันสูงจริงแต่ที่แชร์เขาแชร์ประเด็นว่าทำไมน้ำท่วมแล้วน้ำใสจังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินก็ปิดทำการไปหลายสถานีอยู่เหมือนกันนะครับติดตามข่าวได้ครับใครต้องเดินทางไปที่นั่นหรือว่าคนไทยที่อยู่ที่นั่นอัปเดตมาได้นะว่าที่นั่นเป็นยังไงกันบ้าง

0: ดีเจเพลย์ลิสต์55 minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: ชอบเลยครับหลายคุณฟังฝากเพลงเข้ามาบอกว่าขอเพลงที่ร้องว่าแย่จัง เพลงนี้ชื่อว่าใจฉันตามเธอไปจากยังโอมนะครับ เพลงนี้ทิ้งท้ายกันในช่วง DJ Playlist ชั่วโมงนี้เลยนะครับช่วงนี้ติดตามข่าวกันหน่อยนะครับเข้มข้นกันหลายเรื่องเลยนะครับมีข่าวที่หลายคนบอกว่าโอ้ติดตามเป็นมหากาพย์ไม่จบไม่สิ้นสักทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสว.คดีหัวสว.ใดๆกับกกต.นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปรู้สึกตอนนี้มีหลักฐานเปิดขึ้นมาเพิ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับหลายคนอาจจะตามข่าวไม่ทันบางทีก็ดูแบบสรุปข่าวเดี๋ยวนี้ก็มีหลายที่เนาะสรุปข่าวไทม์ไลน์หรือว่าฟังกรีนมอร์นิ่งโชว์ตอนเช้าก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของAI นะครับ TH Passport นะครับหรือว่า AI TH Pass นะครับเรื่องของบ้านเราตกลงเราจะได้ใช้ประชาชนจะได้ใช้ AIกันหรือเปล่านะครับแล้วก็จะใช้ในงบประมาณส่วนไหนแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างในการที่มาที่ไปของการใช้ AI ที่จะแจกให้ประชาชนเนี่ยส่วนนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างมีความโปร่งใสมากน้อยขนาดไหนอีกส่วนหนึ่งที่คนสงสัยก็คือว่าถ้าเราใช้ AI จากโครงการภาครัฐแล้วเนี่ยข้อมูลจะถูกเอาไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วก็จะมีการรั่วไหลหรือเปล่าอันนี้ก็มีนะอะไรที่น่าคิดน่าติดตามกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นประชาชนก่อนใช้อะไรใดๆก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับโม้จะบริการฟรีหรือว่าบริการเสียตังค์นะครับตอนนี้เนี่ยโอ้ทุกอย่างมันหลากหลายมากพยายามโคยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้กันเยอะมากเลยนะครับติดตามดูแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะครับ
0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สิ

0: ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: Inspiration จากแม่ไก่มัมมี่ชิกกี
2: ้เราต้องเข้าใจครอบครัวของเราก่อนว่าบริบทบทบาทพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยมันใช้ชีวิตต่างกันอยู่ละอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครถ้าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ทำลายใจลูกเราทำสิ่งนี้แล้วมันเป็นรายได้มันอะไรก็ทำไปอย่ากดดันตัวเองบางทีมันก็มีจุดที่มันท้าทายแม่ไก่หลายๆจุดเราท่องกับตัวเองตลอดว่าฉันต้องทำได้เดี๋ยวก็ผ่านไปอันนี้คิดได้เดี๋ยวคิดออกคือต้องเชื่อในศักยภาพตัวเองต้องเชื่อว่าตัวเองผ่านพ้นไปได้แล้วก็ทำได้
3: ครับ Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหา

0: ุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Ethan โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: มารออยู่ละค่ะเวลาของ Green News นะคะกับตินสุทินาทองชื่นเมต้ากับบริษัทแม่ของ Facebook และ Instagram ได้ระงับบัญชีผู้ใช้งานในออสเตรเลียที่สงสัยว่าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า16ปีแล้วมากกว่า 756,000 บัญชีค่ะตั้งแต่ช่วงก่อนกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคมจนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาโดยในจำนวนนี้นะคะเป็นบัญชี Instagram ประมาณ 462,000 บัญชีบัญชี Facebook ประมาณ 294,000 บัญชีก็เพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะจากจำนวนที่บริษัทเคยรายงานในเดือนมกราคมซึ่งตอนนั้นเนี่ยระงับบัญชี Instagram ไปแล้ว 331,000 บัญชีแล้วก็ Facebook อีก 173,000 บัญชีค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังมี Green Update รออยู่ค่ะ
0: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

0: พลงนี้เอสปาแตมนะครับจากลองฟองนะครับชอบจังเลยวงนี้เป็นวงที่ทำเพลงแล้วซิงเกิลเจอร์มันชัดนะครับเวลาทำเพลงวิธีเขียนเพลงเนื้อเพลงเนื้อหาหรือว่าลีลาการซาวซิงเกิลเจอร์ของเขาว่ามันแบบมันซิงเกิลเจอร์มากๆเลยมันเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับชอบจังเลยนะฮะอ่ะชั่วโมงที่3ครับอยู่กับเฟียที่นี่กรีนเวฟครับยังมีเพลงพร้อมมาฝากกันอีกเยอะเลย
1: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
0: เขาเป็นในที่เพิ่งผ่านไปหลายคนก็ส่งข้อความมาบอกว่าครั้งต่อไปเมื่อไหร่ยาอยากไปอีกแล้วอ่ะก็ใจเย็นนะครับแต่เราดีลศิลปินมาเรียบร้อยแล้วล็อกคิวเขาไว้เรียบร้อยเลยนะครับเพราะศิลปินแต่ละคนนี่คืองานยุ่งมากเข้าใจเลยแล้วก็ทีมงานเราก็แบบก็ต้องจัดหาคิวจัดหาเวนูคอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้นะครับเราถึงจะมานัดหมายเจอกันได้เฟซเข้าใจแหละแล้วก็หลายๆครั้งเหมือนกันที่ผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าโหวันนี้เหรอเป็นวันอื่นไม่ได้เหรอเสียดายจังเลยเพราะว่าวันนั้นก็ไม่ว่างพอดีเห็นไหมกว่าที่เราจะมาเจอกันได้อะมันต้องแบบเหมาะเจาะกันทุกฝ่ายจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวครั้งต่อไปครับวันไหนจะตรงกับวันไหนศิลปินจะเป็นใครอยากให้มาฟังรอฟังไว้ให้ดีเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งสร้างความประทับใจแล้วก็น่าจะมีเพลงเพราะจากคอนเสิร์ตคราวนี้มากๆส่วนครั้งล่าสุดโปกี้กับว่านวานเนี่ยเดี๋ยวจะมาให้ฟังให้ชมกันเร็วๆนี้ด้วยทางช่อง YouTube A Time

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: วิธี Safe Energy แบบ
2: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: คืนนี้เรามีเพลงใหม่มาฝากกันในเดบิวต์แทร็กครับก็โปรเจกต์พิเศษนะครับ4เพลง4ศิลปินนะครับซึ่งผนึกกำลังศิลปินอย่างเกสโนวารวบรวมทั้งรุ่นใหม่รุ่นใหญ่แล้วก็มาถ่ายทอดเพลงที่มันหลากหลายด้วยเพลงนี้เข้าสู่เพลงที่2แล้วครับเพลงนี้เนี่ยก็ได้ร่วมทำเพลงกับ1 ETC ด้วยนะครับเพลงนี้มีนก็ทำเพลงนี้ขึ้นมาก่อนอันนี้ก็คือทำกับไทยจากบาสใช่ไหมแล้วตอนนี้มาเป็น1 ETC บ้างชื่อเพลงว่าเธอจะเผลอคิดถึงกันไหม

สวยงามทุกเมโลดี้จนปลายเพลงเลยนะครับเพลงนี้นาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนผู้หญิงคนหนึ่งที่เวลาคิดทำเพลงเนี่ยก็คืองานละเอียดงานแบบโหคิดเยอะซับซ้อนแล้วก็ตั้งใจแบบใส่ความตั้งใจลงไปในเพลงมากๆเลยนะครับเพลงนี้นาฬิกาทรายจากโบกี้ครับก็เดี๋ยววันนี้เพิ่งหมดเวลาแล้วนะครับแต่ว่าเพลงเพราะยังไม่หมดส่งช่วงต่อเพลงเพราะให้กับปอในชั่วโมงหน้าครับเลือกเพลงกันมาได้เลยนะครับใครที่ฝากเอาไว้แล้วเปิดไม่ทันเดี๋ยวไปต่อได้ในชั่วโมงหน้าเพลงที่ไม่ค่อยได้เล่นครับจากภูมาให้ฟังกันเพลงนี้มีหลายคนคิดถึงทุกสิ่งครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ตอน1ทุ่มนะครับ

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
1: สวัสดีเดือน8ขอให้ไม่มีน้ำตามาแปดเปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่อ่ะก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM โดย

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: เวลาของกรีนอัปเดตค่ะต้นชั่วโมงนี้ติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นอินโดนีเซียค่ะกำลังเร่งรับมือไฟป่าที่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศโดยตั้งแต่ต้นปีนี้นะคะมีพื้นที่ถูกเผาผลาญไปแล้วกว่า 668,000 กว่าไร่มี6จังหวัดที่สถานการณ์รุนแรงนะคะเพราะว่ามีพื้นที่พรุเป็นบริเวณกว้างซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟไหม้ในช่วงหน้าแล้งค่ะก็มีการทำฝนเทียมในพื้นที่ที่จำเป็นนะคะและแน่นอนค่ะว่าเหตุไฟป่าเนี่ยส่งผลกระทบต่อการศึกษาในหลายพื้นที่อย่างที่เมืองปอนเตียนักนะในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกก็สั่งให้นักเรียนเรียนทางออนไลน์จนกว่าคุณภาพอากาศจะดีขึ้นนะคะส่วนที่มาเลเซียค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าจากอินโดนีเซียให้อยู่แต่ภายในอาคารค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อปี2015มาเลเซียเคยสั่งปิดโรงเรียนมาแล้วนะคะเนื่องจากปัญหาสุขภาพจากหมอกควันรุนแรงที่เกิดจากไฟป่าในอินโดนีเซียเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาติดตามด้วยกันต่ออีกชั่วโมงเดียวนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี DJ Playlist 55 Minutes DJ ปอ

วงเฮิร์สครับผมทุกความหมายแล้วก็เลดี้ปรางกับอย่าไปรักใครอีกนะพี่ป้อมพี่โตนะครับอยากให้อยู่ด้วยไหมเริ่มต้นมาด้วยงานจากโซฟากับจะเก็บเรื่องราวของเราเอาไว้สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยครับวันพฤหัสที่13สิงหาคมนะครับ4ทุ่ม16นาทีแป๊บเดียวนี้จะครึ่งเดือนของสิงหาเข้าไปแล้วนะครับเดือนนี้นี่รวดเร็วจริงๆเลยแล้วก็ถ้านับจริงๆก็9 10 11 12อีก4เดือนนะครับผมจะเฉลิมฉลองปีใหม่กันปีหน้าโอ้ปีนี้นี่เดินทางกันอย่างเร็วจริงๆคุณผู้ฟังครับผมสำหรับค่ำคืนนี้เพลงไหนที่อยากจะฟังเพลงไหนที่ถูกใจบอกกันได้นะครับแอปพลิเคชันAtimeฟังฟิน No One Else กับก็แค่เพื่อนกันครับอยู่ด้วยกันจนถึงเที่ยงคืนสำหรับค่ำคืนนี้ด้วย

โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391ให้ฉัน

0: ซิงเกิลจากแฮงแมนนะครับผมนี่คือเพลงที่มีชื่อว่านิดนิดขอบคุณข้อความด้วยนะครับผมวันนี้ส่งเข้ามาอยู่ด้วยกันหลากหลายข้อความเลยทีเดียวคุณใจกบบอกว่าสวัสดีค่ะในวันที่ไม่มีฝนเราได้รับฝนกันมาหลายวันคุณนุ่นก็พูดถึงเรื่องราวของเอเชียนเกมนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะโอ้โหจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าคุณนุ่นไม่พูดนี่เราไม่ได้ข้อมูลตรงนี้เลยนะครับว่าการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่19กันยายนจนถึง4ตุลาคมนะครับจัดขึ้นที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนั่นเองแล้วก็ปีนี้มีกีฬาชิงชัยทั้งหมด43ชนิดกีฬารวมถึง6กีฬาชนิดใหม่นะครับที่จะบรรจุอยู่ในเอเชียนเกมในครั้งนี้แล้วก็มีการชิงชัยกันด้วยนะครับผมก็ให้กำลังใจทีมชาติไทยกันได้มีหลากหลายช่องที่เตรียมพร้อมที่จะถ่ายทอดสดให้กับพวกเราได้ชมกันด้วยนะครับผมแล้วก็พูดถึงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับตอนนี้เลยสดสดร้อนร้อนเลยคุณผู้ฟังนะครับสนามบินนาริตะนะครับประกาศรถไฟ JR นะครับแล้วก็ทางด่วนทุกสายปิดหมดแล้วนะครับการเดินเข้าออกสนามบินถูกตัดขาดนะครับผมแล้วก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะกลับมาเปิดเมื่อไหร่สาเหตุก็เพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับผมสนามบินจะแจกจ่ายถุงนอนน้ำดื่มแล้วก็อาหารว่างนะครับโดยจะแจ้งสถานที่แจกจ่ายผ่านระบบประกาศภายในอาคารผู้โดยสารนะครับก็โอ้เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆน้องๆชาวไทยที่น่าจะเพิ่งเดินทางไปถึงญี่ปุ่นในค่ำคืนวันนี้ด้วยนะครับผู้ฟังครับ
1: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

ฤษฎีสีชมพูงานจากสแตมป์กับ7 4นั่นเองนะครับคุณรจนาบอกว่าแวะมาขอพรวันเกิดเหมือนทุกปีและจะตามมาขอแบบนี้ตลอดไปขอให้มีความสุขมากๆนะครับคุณรจนาครับผมคิดอะไรก็สมปรารถนาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับผมแล้วก็ร่ำรวยเงินทองด้วยนะครับรวมถึงทุกๆคนที่เกิดในวันนี้ด้วยมีวันคล้ายวันเกิดวันนี้ขอให้มีความสุขมากๆเลยทีเดียวนะครับผมสมปรารถนาทุกประการเลยครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: วัยทำงานงานเยอะจนชินบางครั้งก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกแป๊บๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแหละ
2: อาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ชินนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบประสาทส่วนปลายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาบ่อยขึ้นเป็นนานขึ้นหรือมีอาการเหมือนเข็มทิ่มแล้วก็มดไต่ร่วมด้วยค่ะพี่อ้อย
3: มีอะไรที่ช่วยดูแลได้บ้างล่ะคะน้องหมอ
2: ในทางการแพทย์เราจะมีเมทิลโคบาลามีนหรือมีโคบาลามีนค่ะเป็นวิตามิน B12ในรูปแบบไบโอไอเดนติคอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาททำให้ระบบประสาทส่วนปลายส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่สำคัญต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่อ้อย
3: เรื่องงานอาจจะชินได้แต่เรื่องอาการชาอย่าปล่อยให้ชินนะคะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772 Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
5: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
4: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
5: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
4: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
5: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
6: ไฟให้แสงให้พลังแต่ถ้าเติมเชื้อไฟมากไปสุดท้ายมันจะเผาตัวเราเองความคาดหวังก็เช่นกันกลับ Friday คาดหวังมากไปจนใจพังเมื่อความคาดหวังกำลังเผาใจลองแชร์ทุกความผิดหวังของคุณมาก่อนได้ที่ Facebook กลับ Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 และแอป A-Time ฟังฟิน
0: โดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
7: ้ไว้ฟังด้วยกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับดินสุที่น่าทองชื่นสภาพยุโรปแล้วก็อีก30ประเทศนะคะได้ออกมาประนามอย่างรุนแรงค่ะกรณีที่อิหร่านประหารชีวิตกลุ่มผู้ประท้วงและการใช้โทษประหารชีวิตซึ่งถือเป็นการปิดปากผู้เห็นต่างข่มขู่และคุกคามประชาชนรวมถึงเป็นการลงโทษต่อบุคคลที่ใช้สิทธิมนุษยชนของตัวเองพร้อมกับเรียกร้องนะคะให้อิหร่านยุติการใช้โทษประหารชีวิตโดยทันทีแล้วก็ปล่อยตัวผู้ที่ถูกคุมขังทั้งหมดโดยความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้มีขึ้นนะคะท่ามกลางความกังวลขององค์การสหประชาชาติแล้วก็กลุ่มสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการประหารชีวิตพลเรือนของอิหร่านที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจากการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงที่ต่อต้านรัฐบาลแล้วก็ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งมีคนถูกประหารชีวิตในเหตุการณ์เหล่านี้ไปแล้วอย่างน้อย83รายค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันเหมือนเดิมนะคะกลับมาต้นชั่วโมงค่ะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพอ

0: on ตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
2: ๆ Green Wave 106.5 FM

ั่วโมงที่2นะครับขอบคุณที่ฟังเพลงเพราะๆด้วยกันต่อเนื่องกันมานะครับคุณณฤพลนะครับบอกว่าเปิดเพลงเพราะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะอีก1ชั่วโมงครับที่นี่เพลงเพราะๆที่ฟังไปด้วยกันนะครับ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคุณผู้ฟังเพิ่มเติมรายชื่อเพลงได้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินกับผมปอด้วย

0: ยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ถ้าทุ่มกับอีก31นาทีนะครับช่วงเวลาของ Cover Night Live ของเรานะครับผมก็มีบรรยากาศเพลงเปิดให้ฟังกันทุกช่วงดีเจนะครับผมขออนุญาตเลือก1งานที่ป๊อปปองกูลกับโอ๊ตปราโมทประธานเคยเล่นเอาไว้บนเวทีเดียวกันนะครับแล้วก็เพลงนี้มา cover กับคาใจ

รอเฮฮะเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกถ้าแค่หลอกถ่ายฉันอยู่แน่นะโอ้ยตายนอนกลิ้งในทรายโอ้ยขอสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่นซัดเท่ากับเอา

0: Lifemate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร
2: ์ Green Morning Show
0: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

0: ยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณมากๆนะครับผมผู้สนับสนุนใจดีของเราธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับงานจาก Good Mood ครับเป็นวงเลือดใหม่จาก Genie Record อีก1 วงนะครับที่อยู่ในโปรเจกต์ Genie Verse กับเพลง Miss Call

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ซิงเกิลจาก PP กรีดนะครับผมก็เป็นนักแสดงและศิลปินมากความสามารถนะครับเป็นแนวดนตรีป๊อปฟังสบายนะครับพร้อมกับเสียงร้องหวานสอดแทรกเนื้อหาสุดเปรี้ยวนะครับผมผ่านมาถ่ายทอดเมโลดี้นะครับผมเพราะๆแล้วก็เสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์นะครับได้ The Toys ครับผมรับหน้าที่โปรดิวเซอร์คู่ใจช่วยรังสรรค์ให้ดนตรีเพลงนี้มันสมบูรณ์แบบมากชื่อเพลงว่า Your Candy นั่นเองคุณผู้ฟังวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการอยู่ด้วยกันด้วยนะครับส่งช่วงต่อให้กับพี่แบมแล้วก็พรุ่งนี้บ่าย 3:00 น.เจอกันใหม่สวัสดีครับผม

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
1: แอนซึมซับปัสสาวะและต้องโซฟีแอลหยุดหน่อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
5: Smart Light On
4: นำทาง
5: Smart Turn Left
4: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
5: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
4: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: 1 2 3 go
6: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์
4: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

0: คะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน Green News โดย
2: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นมีรายงานจากกระทรวงข้อมูลและสถิติของเกาหลีใต้นะคะช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาตัวเลขการจ้างงานของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 180,000 ตำแหน่งนะคะเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเดือนที่2ก็ส่งผลให้จำนวนคนที่มีงานทำโดยรวมนะคะอยู่ที่ 29.14 ล้านคนถ้าเกิดว่าดูเป็นรายภาคส่วนการจ้างงานในธุรกิจบริการด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคมปรับตัวขึ้นนะคะ 173,000 ตำแหน่งส่วนการจ้างงานในธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะกีฬาและนันทนาการเพิ่มขึ้น 48,000 ตำแหน่งขณะที่การจ้างงานในภาคการผลิตอันนี้ลดลง 68,000 ตำแหน่งนะคะก็เป็นการลดลงติดต่อกันเดือนที่25แล้วซึ่งทางกระทรวงการคลังและเศรษฐกิจก็แสดงความกังวลนะคะว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้วก็ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องตลอดจนเรื่องของคลื่นความร้อนและสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยอาจจะสร้างแรงกดดันต่อตลาดแรงงานของเกาหลีใต้ค่ะช่วงหน้าเรายังติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมานะคะ

พร้อมจะไปด้วยกันไหมคะไปกับเพลงเพราะที่เปิดให้ฟังกันที่ Green Wave นี่ละค่ะอยู่ด้วยกันต่อเลยเนาะเที่ยงคืนเองยังไม่รีบไปนอนใช่ไหมคะฟังเพลงเพราะกันได้ในช่วงดึกนะคะอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเต็มๆ DJ Bam พลาดีสายสวัสดิ์วันนี้มาอยู่กับคุณแล้วเห็นข้อความเข้ามารายงานตัวกันหลายข้อความนะคะทั้งทักทายแล้วก็รีเควสต์เพลงทิ้งเอาไว้ผ่านแอป A Time ฟังฟินนี่ละค่ะ

0: ช่วยสร้างบรรยากาศสดใสในช่วงดึกนะคะรีเควสต์ของคุณที่อยากฟังฤดูรักในเวอร์ชั่นของต่ายชุติมาค่ะ
1: Chilling Track โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน BLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู

0: ั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: มีโอกาสมีโอกาสแล้วมีบ้านต้องมีโอกาสอาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกา
4: สน้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวว
5: ิธี Save Energy แบบ
6: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: Smiley Request
8: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: พูดถึงช่วงของหน้าฝนเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าอากาศมันก็เย็นสบายดีนะคะแต่สำหรับคนที่เขาทำงานในภาคธุรกิจภาคบริการไม่ค่อยชอบหน้าฝนค่ะเพราะรู้ว่านี่มันคือโลซีซันนะคะหลายคนก็อาจจะรู้สึกได้ว่าแหมนอกเหนือจากคนไทยเองอาจจะไม่ค่อยได้ไปไหนในช่วงที่มันเฉอะแฉะเดินทางก็ไม่สะดวกนะคะนักท่องเที่ยวตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเบาบางอยู่เหมือนกันถ้าพูดถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีข้อความนึงส่งเข้ามานะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยวิ่งรถโดยสารอยู่แถวๆสุวรรณภูมิเงียบมากเลยอยากขอเพลงวันนี้ที่รอคอยของพี่เบิร์ดเป็นกำลังใจให้หน่อยเพลงพี่เบิร์ดเพิ่งเปิดไปเมื่อกี้นี่เองนะคะยังไงขอส่งเพลงนี้ให้แทนละกันเชื่อว่าหลายๆคนที่ทำงานในภาคบริการเนี่ยก็อาจจะอยากได้กำลังใจไปพร้อมๆ

0: เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะกับเพลงนี้ค่ะฤดูที่แตกต่างนะคะ Season Change นั่นเองพี่บอยโกศิยพงษ์ค่ะเสียงของคุณนพนะคะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วว
1: ันนี้มาฟังเพลงใหม่นะคะของศิลปินที่ห่างหายจากการร้องเพลงไปนานมากต้องนอนหนูแบบหลายตัวหลายล้านตัวเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้ปล่อยเพลงเลยอาจจะเห็นหน้าค่าตากันบ้างนะคะถ้าพูดถึงเจมส์เรืองศักดิ์โอ้ยวันนี้มีเพลงใหม่มาให้ฟังกันค่ะเพลงนี้เขาพูดถึงจริงๆเขาไม่ได้พูดถึงความเศร้าแค่อย่างเดียวนะคะแต่ว่าพูดถึงเวลาที่เราค่อยๆยอมรับความจริงแล้วก็ยอมรับว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดถึงแม้ว่าจะเจ็บปวดก็ตามแต่ก็เลือกยิ้มให้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะพาร์ทดนตรีทันสมัยเลยแหละเขาออกแบบให้มันมีกลิ่นของป๊อปร่วมสมัยแล้วก็ประสานกับบรรยากาศที่มันล่องลอยให้เข้ากับชื่อเพลงนะคะเหมือนกับว่าคนฟังอย่างเราเนี่ยได้สวมชุดนักบินอวกาศก้าวออกจากยานแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยมันลอยอยู่ในความเงียบในจักรวาลแบบนั้นเลยเพลงนี้ชื่อว่าฝุ่นอวกาศงานใหม่จากเจมส์เรืองศักดิ์ค่ะ

โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: เสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: Green News โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: ยังคงมีให้ติดตามด้วยกันต่อค่ะนี่คือเวลาของ Green News นะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ค่ะก็บอกว่าบริษัทผู้ผลิตยารายใหญ่ Novartisได้ประกาศเรียกคืนยาลดความดันโลหิตไดโอแวนขนาด160มิลลิกรัมนะคะหลังจากตรวจพบปัญหาคุณภาพการละลายของยาที่อาจจะส่งผลต่อการดูดซึมของร่างกายโดย FDA ได้จัดระดับความเสี่ยงของการเรียกคืนยาครั้งนี้เอาไว้ที่ระดับ2หรือความเสี่ยงระดับปานกลางซึ่งหมายถึงสถานการณ์ที่การใช้ผลิตภัณฑ์อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพชั่วคราวหรือสามารถรักษาให้หายกลับคืนเป็นปกติได้ทางการแพทย์และก็มีโอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพที่ร้ายแรงขั้นรุนแรงน้อยมากค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเหมือนเดิมกับ Green Update นะคะ Green
1: News โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

เพราะคืนนี้ทางเดินของการทำงานอาจจะต้องยาวนานอีกสักหน่อยนะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ดึกๆเป็นเพื่อนกันแบบนี้ค่ะหอบงานมาทำที่บ้านหรือว่ายังคงทำงานเป็นปกติอยู่แล้วนะคะในช่วงกลางคืนตีหนึ่งกับหกนาทีชั่วโมงใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้วดีเจเพลย์ลิสต์กับดีเจแบมนะคะ

0: มาเติมความสุขกันในช่วงดึกนะคะก่อนที่หลายๆคนจะเข้านอนในคืนนี้คิดถึงเธอกลางวันฝันถึงเธอกลางคืนจากอิงวรันธรจัดให้ในชุดนี้ด้วยนะคะเพลงเพราะเยอะมาก DJ Playlist อยู่กับ DJ Bam ค่ะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟรีชัดใสทุกที่ทั่วโลกอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

ิ่มเติมเพลงเพราะของน้องบูมสหรัฐนะคะถ้าเธอไม่ได้คิดอะไรคุณผู้ฟังขอไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะรอฟังอยู่หรือเปล่าเที่ยงตอนนี้เลยมาละ 1:50 นาทีใกล้จะ 2:00 แล้วล่ะค่ะถึงเวลาเข้านอนของคุณผู้ฟังแล้วหรือยังแต่ถ้าใครยังต้องทำงานกันต่อนะคะหรือว่ามีเวลาฟังเพลงเพราะกันไปเรื่อยๆที่นี่เสิร์ฟให้คุณได้ฟังกัน24ชั่วโมงถึงแม้ว่าจะไม่มีดีเจหลัง2:00 เป็นต้นไปนะคะก็จะได้เจอดีเจดร.อั๋นตอน5:00ส่วนวันนี้น่าจะเป็นวันส่งท้ายสัปดาห์นะคะวันศุกร์แล้วล่ะค่ะเสาร์อาทิตย์มีความสุขกับวันหยุดพักผ่อนของคุณนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าเที่ยงคืน1:00 น.กับดีเจแบมที่ Green Wave ค่ะ

0: Daily Playlist 55 Minutes
1: โดยสมาชิกบางจากกรีนเมาส์รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: นี่คือเวลาของ Green Update นะคะติดตามด้วยกันกับดินสุที่น่าทองชื่นมีรายงานนะคะฝูงแมงกระพุนจำนวนมหาศาลเลยค่ะส่งผลกระทบต่อบริษัท EDF ของฝรั่งเศสต้องสั่งปิดเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์3เตาจากทั้งหมด6เตาที่สถานีผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์กราฟลีนในจังหวัดนอร์ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตกเนื่องจากว่าการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังนิวเคลียร์ที่จำเป็นต้องใช้น้ำปริมาณมหาศาลจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเอามาใช้ในการหล่อเย็นเตาปฏิกรณ์อาจจะทำให้แมงกะพรุนเนี่ยถูกดูดเข้าไปในท่อส่งพร้อมกับน้ำซึ่งมันก็จะเข้าไปอุดตันนะคะในตะแกรงกรองน้ำและท่อส่งจนเกิดความเสียหายได้ค่ะส่วนสาเหตุที่พบฝูงแมงกะพรุนลอยเข้าสู่ฝั่งจำนวนมากในช่วงนี้นะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นเพราะปัจจัยที่อุณหภูมิของน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นจากภาวะโลกร้อนนี่แหละค่ะเดี๋ยวรอบหน้าส่งข่าวกันเหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ฝนตกทีไรรู้สึกเหงาเหงาเศร้าๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
0: เป็นไปได้ที่สุดเลยจ้ะแนนเพราะว่าปกติเวลาที่เซโรโทนินสารสื่อประสาทที่ควบคุมความสุขความกระปี้กระเป๋าเขาจะออกมาเมื่อมีแสงแดดเป็นตัวกระตุ้นจ้ะแต่ถ้าวันไหนฟ้ามืดครึ้มไม่มีแดดสมองจะผลิตเซโรโทนินลดลงแล้วก็หลั่งฮอร์โมนแห่งความง่วงอย่างเมลาโทนินออกมาแทนเราก็เลยรู้สึกเศร้าดิ่งแล้วก็ง่วงนอนตลอดเวลาวิธีแก้ง่ายๆเปิดไฟให้สว่างลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายสลัดความง่วงก็จะช่วยปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นได้จ้า
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
1: ้กลับมาที่เวลาของ Green News นะคะติดตามด้วยกันค่ะกับตินสุทินาทองชื่นองค์การยูเนสโกค่ะได้ออกแถลงการนะคะบอกว่ากลุ่มตอลิบันทำให้เด็กผู้หญิงชาวอัฟกานิสถานประมาณ2ล้าน4แสนคนไม่ได้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมนับตั้งแต่กลุ่มตอลิบันกลับขึ้นมามีอำนาจในอัฟกานิสถานอีกครั้งเมื่อปี2564โดยองค์การยูเนสโกเน้นย้ำนะคะว่า

ถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงจะแย่แบบเห็นได้ชัดเลยแหละคะน้องหมอ
0: ผู้หญิงกับฮอร์โมนเป็นของคู่กันค่ะถ้าเครียดเหนื่อยนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะนี่แหละคือสัญญาณเตือนวัยนี้เลยจำเป็นต้องเช็คสุขภาพดูแลสมดุลจากภายในอยากสุขภาพดีต้องป้องกันก่อนเกิดอาการรุนแรงค่ะ
1: เรื่องผู้หญิงแบบนี้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้หญิงดูแลค่ะที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทเขาดูแลผู้หญิงอย่างเข้าใจแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็กเกจตรวจเชิงลึกถึงฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Chai ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจัดปลายประสาทอักเสบ

ไม่ใช่คนที่ควรรักเลยจะไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ทำไมได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเพ้อมองไม่ใช่คนที่ควร

ยากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

ามฟังกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะรัฐสภาเลบานอนมีมตินะคะเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายที่ยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตซึ่งทำให้เลบานอนกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยกเลิกการลงโทษด้วยวิธีนี้โดยคนที่ทำความผิดร้ายแรงที่สุดนะคะจะถูกลงโทษด้วยการจำคุกตลอดชีวิตพร้อมกับการใช้แรงงานหนักภายในเรือนจำค่ะขณะเดียวกันโวเกอร์เติร์กนะคะซึ่งเป็นข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติก็แสดงความชื่นชมนะคะที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเลบานอนเห็นพร้องให้มีการยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตพร้อมกับเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางยกเลิกการลงโทษด้วยวิธีนี้ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าต้นชั่วโมงยังติดตามได้เหมือนเดิมกับเวลาของ Green News นะคะ Green News โดย

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

เอทามฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store ปล่อยทิ้งมันไปพรุ่งนี้เริ่มใหม่

0: I've made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะวันนึงเขาก็จะเติบโตพร้อมหัวใจที่อยากดูแลโรคต่อไป
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Carbon Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: มารออยู่แล้วนะคะเวลาของ Green News กับตินสุทินาทองชื่นบริษัทติดตามการเดินเรือเคปเลอร์ค่ะเขาเปิดข้อมูลซาอุดีอาระเบียได้เร่งส่งออกน้ำมันเพิ่มขึ้นผ่านท่อส่งน้ำมันที่พาดผ่านอียิปต์ไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะเนื่องจากซาอุดีอาระเบียกำลังมองหาเส้นทางอื่นทดแทนทะเลแดงหลังจากที่กลุ่มฮูตีในเยเมนประกาศปิดพร้อมทางทะเลต่อซาอุดิอาระเบียซึ่งการที่เรือขนาดใหญ่บรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียเต็มลำไม่สามารถแล่นผ่านคลองสุเอซได้ทำให้เรือเหล่านี้ต้องถ่ายน้ำมันดิบครึ่งนึงลงสู่ท่อส่งน้ำมันที่ท่าเรืออินซอกนาในทะเลแดงจากนั้นถึงจะผ่านคลองสุเอซแล้วไปสูบน้ำมันกลับเข้าเรืออีกครั้งที่ท่าเรือซิดิเคอรี่ของอียิปต์และการที่ซาอุดิอาระเบียใช้วิธีการนี้ไม่ใช่การตัดสินใจในระยะสั้นค่ะแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงกลยุทธ์โดยการส่งออกน้ำมันส่วนใหญ่จากท่าเรือของอียิปต์ถูกส่งไปที่สหรัฐแล้วก็ยุโรปมากกว่าเอเชียค่ะเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าเราเจอกันนะคุณผู้ฟังมีกรีนอัปเดตรออยู่ค่ะ
0: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

0: เมื่อวานครับผมเปิดเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายตอน7โมงก่อนเข้า Green Morning Show วันนี้เลือกมาเป็นเพลงแรกเลยในการทักกันนะครับสำหรับสวัสดีแรกวันศุกร์แล้วสัปดาห์นี้เร็วจริงเนาะก็จะพูดเหมือนเดิมเมื่อวานตอนพูดก็แบบวันพฤหัสแล้วผมก็พูดอุ๊ยสัปดาห์นี้เร็ววันนี้วันศุกร์ยิ่งรู้สึกว่าอุ๊ยเร็วจังเลยอ่ะพอทำงาน4วันใช่ไหมล่ะตัวเอง
1: Green Wave 106.5 FM

0: เดี๋ยววันนี้ก็เจอกับเธอคนนี้เหมือนเดิมนะครับใน Green Morning Show 7 โมงคุยกันอ่านอ้อมด้วยนะครับนี่คือตัวปลอมแต่เดี๋ยว 7 โมงเจอตัวจริงนะครับ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: Cassette Club ครับเริ่มนะจ๊ะ

พึ่งมีโอกาสได้นั่งคุยกับผู้ชายคนนี้ไปร่วม3ชั่วโมงในคลับ Friday Show นะครับก็ไม่แปลกใจว่าทำไมถึงมีเพลงอตุโกโรซองนะครับก็เป็นเพลงที่มีภาษาสเปนิชซึ่งพี่ปั่นนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสเปนิชนะครับเพราะว่าไปเรียนอยู่ที่สเปนแบบจริงๆจังๆตั้งแต่ตอนยังใช้คำว่าหนุ่มๆแล้วกันนะพี่ปั่นเนี่ยอย่าโกรธกันนะครับอยู่หลายปีมากพร้อมกับภรรยาในตอนนั้นเลยเพราะฉะนั้นเขากลับมาก็เลยเป็นคนที่รู้จักภาษาสเปนเพราะฉะนั้นเวลาร้องเพลงอะไรต่างๆเนี่ยเขาเติบโตมากับงานเพลงของทางฝั่งนั้นแล้วก็มีเพลงสเปนิชอยู่ในชีวิตเยอะมากเพราะฉะนั้นวิธีการร้องก็เลยแบบเท่ๆแบบนี้แหละสู่กลางใจเธอเพลงหนึ่งเพลงที่ผมว่าเป็นบัลลาดที่ดีมาก

เร่งจังหวะให้นิดนึงกันต่อเลยแล้วกันนะครับแต่ไม่ได้เป็นจังหวะแบบแดนซ์นะครับแค่เป็นจังหวะที่แบบพอขยับเขาเรียกว่ามี groove ขึ้นมานิดนึงแล้วกัน

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตอนนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสุก
0: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailandรวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: Love you mama Love you papa
2: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
2: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
2: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

อีกหน่อยเธอคงเข้าใจนะครับในเวอร์ชันของมาเรียมครับส่วนสองสาวพี่น้องของเรา Moonlight Lounge เดี๋ยวเอาบรรยากาศมาแบบครบๆแล้วหมุนเวียนสับเปลี่ยนมาให้ได้ฟังกันนะครับเราจะหยิบมาทีละเพลงทีละเพลงเรียงกันไปทุกวันที่นี่เลยแต่ตอนนี้รอนิดนึงนะคะอยากได้คุณภาพอยากได้แบบภาพและเสียงที่ดีที่สุดขอเรนเดอร์นิดนึง

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: Debbie Track ครับกับมีนเคยมาเป็นเจ้าของคัฟเวอร์ไนท์ของเราด้วยเช่นกันนะเธอจะเผลอคิดถึงกันไหมเพลงใหม่นะฟังกัน

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
1: ซึมซับปัสสาวะและต้องโซฟีแอลหยุดหน่อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
3: ศูนย
7: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิป
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: โฮลิก้าโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
4: One, two, three, go.
5: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
7: Inspiration จากแม่ไก่มัมมี่ชิกกี
8: ้เราต้องเข้าใจครอบครัวของเราก่อนว่าบริบทบทบาทพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยมันใช้ชีวิตต่างกันอยู่ละอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครถ้าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ทำลายใจลูกเราทำสิ่งนี้แล้วมันเป็นรายได้มันอะไรก็ทำไปอย่ากดดันตัวเองบางทีมันก็มีจุดที่มันท้าทายแม่ไก่หลายๆจุดเราท่องกับตัวเองตลอดว่าฉันต้องทำได้เดี๋ยวก็ผ่านไปอันนี้คิดได้เดี๋ยวคิดออกคือต้องเชื่อในศักยภาพตัวเองต้องเชื่อว่าตัวเองผ่านพ้นไปได้เราก็ทำได
9: ้Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่น

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
2: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค026867222
2: ไฟให้แสงให้พลังแต่ถ้าเติมเชื้อไฟมากไปสุดท้ายมันจะเผาตัวเราเองความคาดหวังก็เช่นกันกลับ Friday คาดหวังมากไปจนใจพังเมื่อความคาดหวังกำลังเผาใจลองแชร์ทุกความผิดหวังของคุณมาก่อนได้ที่ Facebook กลับ Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 และแอป A-Time ฟังฟิน
3: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
4: มารออยู่แล้วค่ะต้นชั่วโมงแบบนี้เวลาของกรีนอัปเดตนะคะกับตินสุที่หน้าทองชื่นประธานาธิบดีอเบลาโดเดลาเอสเปียยาผู้นำโคลอมเบียได้ประกาศจัดตั้งกองทุนฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูประเทศนะคะหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงแล้วก็ยังได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจด้วยขณะที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนนะคะมองว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยถือเป็นบททดสอบครั้งแรกของผู้นำโคลอมเบียคนใหม่ซึ่งเพิ่งจะเข้ารับตำแหน่งได้เพียง3วันก่อนที่จะเกิดเหตุซึ่งทีมกู้ภัยตอนนี้ก็เร่งทำงานตลอดเวลาในเมืองที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดแต่ว่าขอบเขตความเสียหายทั้งหมดเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทแล้วก็ที่จังหวัดโชโกซึ่งเป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวแล้วก็เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ยากจนที่สุดของประเทศชุมชนหลายแห่งในพื้นที่สามารถเข้าถึงได้โดยทางเรือผ่านป่าหรือทางอากาศเท่านั้นนอกจากนี้นะคะภูมิภาคนี้ยังได้รับผลกระทบจากความรุนแรงระหว่างกลุ่มติดอาวุธมาเป็นเวลานานด้วยก็ทำให้การเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลยิ่งทำได้ยากลำบากมากขึ้นค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงติดตามได้กันต่อค่ะ
3: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี
5: ้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
6: DJ Playlist 55 Minutes DJ อัน

0: ปลุกอีกรอบ6โมงกับ Yesterday นะครับฝากให้เขารักพี่อั๋นมาแล้ววันศุกร์ครับตื่นมาเถอะจะกลางเดือนแล้วนะอีกครึ่งเดือนฮะเร็วไหมล่ะเพราะว่ากลางสัปดาห์ก็12สิงหาวันนี้ก็14สิงหาแล้วอ่ะผ่านสัปดาห์มาก็ปลายเดือนแล้วนะครับและพริบตามากว่ากันยาแล้วนะครับนี่ผมบ่นอะไรเนี่ย
1: Green Wave 106.5 FM

0: มีคนถามว่าเพลงนี้ชื่ออะไรเพลงนี้ชื่อว่าแอบรักที่สมบูรณ์แบบอิงวอรันทอนน่าจะจำเสียงกันได้เอ็กซ์กับเฟลโลเฟลโลนะเพราะดีเนาะ
1: โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

Request. โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

ไปต่อนะไปต่อนะให้สมกับวันศุกร์หน่อยนะเร่งจังหวะนิดนึงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็เราจะคุยกันตอน7 โมงนะครับตอนนี้6 โมงเช้าก็35 นาทีนะ

0: โอเคไหมได้นะมากกว่านี้เดี๋ยวจะเริ่มปวดปวดกระดูกกระเดี่ยวนะสามเพลงนะครับกับรักยังไม่ต้องการมาช่านะครับว่างเมื่อไหร่ก็มาอีกนะนัทมิเรียแล้วก็ปัญหาโลกแตกกับคริสตินาอากิล่าจริงๆสี่สิเพราะเริ่มต้นตั้งแต่คุกกี้เสียงไทยกับ BNK ด้วย
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
0: มีข้อความส่งมาบอกว่าเพียนเปิดเพลงได้ปลุกวิญญาณนางโชว์มากมาสมัครที่ Tiffany ได้นะฮะ
1: Smiley Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับ
2: Oh my god, I love that view.

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: และอย่าลืมนะครับลองดูนะลุ้นได้บ่อยขึ้นออมก็ง่ายขึ้นด้วยเงินต้นไม่หายด้วยปิดล็อกทุกความเสี่ยงเลยกับสลักออมสินพิเศษ5ปีนะครับจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทนะฮะครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือว่า 0.20% ต่อปีนะครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลักแล้วก็สลักดิจิตอลด้วยนะครับพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนเลยนะครับในวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนถ้าว่าคุณซื้อสลักนะครับตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำคือ480บาททุกเดือนนะครับเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยแล้วก็เงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่ากดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: Good News
1: ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งละกันเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกวันนี้เป็นวันเริ่มนะครับสำหรับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่รอคอยกันเป็นประจำกันอยู่แล้วสำหรับ Thai Marketplace 2026นะครับเพราะว่างานนี้เขารวบรวมทุกเรื่องของการเดินทางเอาไว้แบบที่เดียวเลยพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยและพันธมิตรชั้นนำนะครับการบินไทยครับเชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับมาร่วมกันสัมผัสประสบการณ์การเดินทางแบบครบวงจรในงานนี้เลยเริ่มวันนี้นะ Thai Marketplace 2026 14 15 16ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ไปกันอีเวนต์ฮอลครับชั้น2ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมนะครับซึ่งภายในงานจะมีข้อเสนอแล้วก็สิทธิประโยชน์สุดพิเศษกันเลยจากพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายมารวมตัวกันไม่ว่าจะเป็น Travel Agents Tourism Authority ธนาคารบัตรเครดิตต่างๆรวมตรงนี้และรวมถึง Royal Orchid Plus หรือว่า ROP นั่นแหละแล้วก็ Thai Sky Shop นะครับที่พร้อมจะนำเสนอโปรโมชั่นแพ็คเกจท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกนะครับรวมถึงสินค้าของที่ระลึกสุดพิเศษจากการบินไทยเติมเต็มทุกแผนการเดินทางของคุณในงานเดียวนะครับพร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเลือกจองแพ็กเกจบริการที่ตอบโจทย์ตรงใจเรานะครับแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมข้อเสนอพิเศษเยอะแยะในงานนี้เลยเท่านั้นนะฮะไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนท่องเที่ยวพักผ่อนหรือว่ามองหาข้อเสนอสุดคุ้มแวะมาจ้ะThai Marketplace 2026รับรองเป็นจุดหมายที่ไม่ควรพลาดและมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับย้ำนะวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้14 15 16สิงหาคม2569ที่ Event Hall ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมครับ
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
5: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านBeyond Housing Bank
6: คนรักการเดินทางห้ามพลาด Thai Marketplace 2026งานที่รวมทุกเรื่องของการเดินทางไว้ในที่เดียวพบข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยบูธตัวแทนจำหน่ายบัตรด้วยสารหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์จาก Royal Orchid Plus และสินค้าจาก Thai Sky Shop ครบทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งโปรโมชั่นแพ็คเกจท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษอีกมากมาย 14-16 สิงหาคมนี้ Event Hall ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมจุดหมายของทุกการเดินทางเริ่มต้นได้ที่นี่ Thai Marketplace 2026การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
1: ปักพิกัดหมู่เติมพลังดีๆให้ชีวิตเฮงและปังยิ่งกว่าเดิมสักการะเจ้าพ่อกวนอู่ขอพรเรื่องงานการค้าและความสำเร็จพร้อมสักการะพระที่วัดระฆังเสริมบารมีเมตตามหานิยมและสิริมงคลให้กับชีวิตในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time UD Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
4: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
3: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
5: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
6: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
8: ้ยังคงมีให้ติดตามกันต่อค่ะเวลาของ Green News นะคะกับตินสุทินาทองชื่นสิงคโปร์ค่ะเตรียมให้เงินช่วยเหลือพิเศษนะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นโดยคนที่มีสิทธิ์มากกว่า 2.4 ล้านคนจะได้รับเงินช่วยเหลือนี้เริ่มตั้งแต่วันที่9กันยายนนี้แล้วค่ะคือคนที่มีสิทธิ์เนี่ยต้องเป็นพลเมืองสิงคโปร์อาศัยอยู่ในสิงคโปร์และมีอายุอย่างน้อย21ปีในปีนี้ต้องมีรายได้ที่นำมาคำนวณภาษีในปีประเมินภาษี2568ไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์นะคะและก็ต้องเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน1แห่งโดยไม่ต้องยื่นขอรับสิทธิ์ส่วนคนที่มีรายได้ไม่เกิน 22,000 ดอลลาร์สิงคโปร์แล้วก็อาศัยอยู่ในบ้านที่มีมูลค่ารายปีไม่เกิน 15,000 ดอลลาร์สิงคโปร์จะได้รับเงินสูงสุด600ดอลลาร์สิงคโปร์ค่ะคือแพ็คเกจช่วยเหลือซึ่งมีมูลค่ารวมเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นงบประมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของประเทศค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่เดี๋ยว 8:00 น.เช้ากลับมาค่ะ
7: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ท็อป

0: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: สวัสดีวันศุกร์ค่ะ
2: สวัสดีวันศุกร์วันซ้อมวันหยุดสวัสดีคุณอั๋นคุณผู้ฟังแล้วก็ทีมงานของเรานะคะ
1: ฟ้าครึ้มครึ้มนะวันศุกร์เน
2: า
1: ะ
2: ท้องฟ้ามันครึ้มมันคลื่น
1: สองมือลงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามา
2: ใช่ไหมพี่เบิร์ตใช่มันเงาจุดที่ที่ได้ที่ได้อะไร
1: ที่ได้มองดิ
2: ใจมันหายใช่ไหม
1: ใช่
2: เสียงถ้าเป็นหวัดหรือเปล่า
1: ไม่รู้แต่ไม่มีอะไรนะแต่มันก็เสียง
2: มีความบี
1: ้เสียงนาสิกนิด
2: นิดหนึ่งนะคะจริงๆแล้วต้องการจะร้องเพลงแล้วให้มันออกมีโทนขุ่นๆแบบนี้
1: เงี้ยเหรอเสียงเป็นเงี้ยเหรอ
2: แล้วจะมันมีเพลงใครนะที่แบบที่มาก่อน
1: แบงค์แคชไง
2: เดี๋ยวลองนี
1: ้เธอคนเดียว
2: เ
1: ธอคือนางฟ้า
2: เนี่ยเห็นไหมนี่ไงนี่คือความสามารถที่แท้จริงของพี่อั๋นพี่ไม่มีใครรู้มาก่อนว่าเขาทำแบบนี้ได้ไม่มีใครเคยเล่นกับเขาแต่ถ้าเราได้เล่นกับเขาแล้วเขาจะเล่นไม่เลิกยังไงโบอึ้งเลยดิเนี่ยไม่นึกแค่ไม่นึกแค่เขาเนี่ยตัวจริงเนี่ยคือตัวจริง
1: ผมเป็นคนปกติคนนึง
2: ซึ่งจริงแล้วอ่ะทุกทีอะเก๊